0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำขื่นเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง เตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคส
3: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นะครับที่จะสุกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่การป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและกลับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภกิจสุทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุลนะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันทร์เปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเฉดสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย.17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฐวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6ต่อ3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสภัทรอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0ต่อ2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0ต่อ2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1ต่อ3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรจนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวาง

0: ดับ21นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชยาสมบัติไปลุยศึกเรือทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับชั้นศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามทับชั้นศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาที สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
2: 1นาทีกับกปท.
1: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้

0: ก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณฑียนบาลก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องราวของพระเตมีตามเดิมความจริงเรื่องของชาดกนี่ยาวมากเป็นอันว่าวันก่อนได้พูดจบมาถึงตอนที่พระราชเทวีคือพระราชมารดาของเตมีใบขอให้พระเตมีได้มีโอกาสได้เป็นพระราชาสักเจ็ดวันเป็นอันว่าพระราชสมาวามีคือพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงยอมตกลงจึงทรงให้ตกแต่งร่างกายของพระเตมีในเครื่องของกษัตริย์แล้วให้เสด็จเรียบพระนครประกาศท่านประชาชนพลเมืองทราบต่อกันว่าบัดนี้พระเตมีได้เป็นกษัตริย์แม้ใครๆจะทำอย่างไรพระเตมีก็ยังทำเฉยเรียกว่าพระราชาเฉยพระราชานี่ดีหูก็ไม่ได้ยินร่างกายก็ไม่เคลื่อนไหวพูดก็ไม่พูดอย่างนี้เขาเรียกราชาอะไรเนาะเป็นราชาพระพุทธรูปนั่นเองแล้วก็ต่างกันอยู่นิดที่ยังกินอะไรได้ยังหายใจได้พระพุทธรูป

0: มาหายใจเป็นนั้นว่าการเคลื่อนไหวเขาว่าเตมีไม่มีมีสภาพเหมือนเขาแต่งหุ่นเขาวางไว้ตรงไหนราชาก็อยู่ตรงนั้นว่าง่ายสอนง่ายเอ๊ะจะสอนไม่ง่ายแต่วางง่ายใครวางตรงไหนก็ทำแล้วก็ไม่สนใจกับใครทั้งหมดพอครบ7วันพระนางจันเทวีก็ทรงกันแสงเพราะครบกำหนดที่สัญญาไว้กับราชาแล้วราชาจึงได้มอบพระเตมีกุมารให้กับนางสุนันท์ให้แก่นายสุนันทสารถีเอาใส่รถไปฝังเสียที่ป่าช้าพิดิบภายนอกเมืองอันนี้ขอเล่าลัดๆเรื่องจะได้ไปเร็วๆนายสุนันท์ก็พระเตมีใส่ท้ายรถขับออกจากนอกเมืองไปที่ประชาพิดิบแต่เขาก็ไม่รู้จะคำว่าเขาไม่รู้ก็ไม่ได้เขารู้แต่ตาท่านบอกว่าเขาหารู้ไม่ว่าทางที่จะไปนั้นน่ะมันไม่ใช่ทางไปประชาพิดิบแต่ว่าเป็นทางไปไปแห่งหนึ่งต่างหากเอาละสิกลางวันแท้ๆแกดันหลงทางเช่นได้ในทางเคยไปนี่ไปผิดทางตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเพราะอาศัยเทวดาดลใจไอ้เรื่องที่ให้คนรู้จักทางผิดทางนี่มันไม่มีไอ้ทางออกทางตะวันตกก็ได้ดันไปทิศตะวันออกรถตีขยะใส่ศพก็ไม่เอารถใส่ศพดันเอารถมงคลคือรถเรียบพระนครพระราชาใส่ไปนี่มันก็ผิดเรื่องแล้วถ้าเรื่องคนจะเผลอขนาดนั้นไม่มีเพราะเผลอขนาดนั้นดีไม่ดีหัวขาดก็ต้องยกเรื่องนี้ให้แก่เทวดาไปเดี๋ยวไม่ใครก็ใครถ้าร้องตะโกนถามก็มาบอกท่านรู้จักเทวดาหรือถ้าถามมาอย่างนั้นก็ต้องตอบว่ารู้จักให้ถามว่าเทวดารูปร่างเป็นยังไงก็ต้องตอบว่าเทวดาก็รูปร่างเหมือนเทวดาแล้วก็เลยหมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าพูดกันตามพระบาลีว่าความผิดพลาดของนายสุนันทสารถีเริ่มมาตั้งแต่เริ่มเทียมรถมาแล้วเริ่มมาอย่างนั้นคือแทนที่จะรถใส่ศพสำหรับใส่ศพมาใส่พระเตมีเพราะจะไปประชาเนี่ยกลับเอารถมงคลเห็นไหมคือราชรถของพระราชาที่เรียบพระนครหรือเสด็จไปไหนเอามาแล้วก็เทียมในการเทียมมาก็แทนที่จะม้าตัวเหล้าเยที่เขาสำหรับจูงศพกลับเอาม้าที่ดีที่สุดเป็นม้าสินทบมาเทียมรถเป็นอันว่าผิดพลาดไปหมดเมื่อเวลารับพระเตมีแล้วก็คิดว่าจะขับรถไปประชาพิดิบจะประชาพิดิบเนี่ยมันอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองสาวัตของเมืองนายสารถีคนดีกลับขับรถมาทางทิศตะวันออกแล้วมันจะไปเจอประชาอะไรยังไงเนาะนี่ถ้าไม่ใช่เรื่องของเทวดาแล้วก็ยุ่งจึงเป็นว่านายสุนันทสารถีทำงานผิดพลาดตลอดอย่างนี้หัวขาดถ้าผิดด้วยเจตนานี่หัวขาดแล้วก็อย่าลืมว่าพระเตมีก็คือพระพุทธเจ้าท่านเสวยพระชาติเป็นพระเตมีแต่การผิดพลาดนี้มีความดีคนแปลหนังสือนี่แปลแย่ดังการผิดพลาดนี้เป็นเพราะอาศัยเป็นส่วนดีของพระเตมีคือเมื่อถึงป่านอกเมืองซึ่งนายสุนันทะคิดว่าเป็นป่าช้าพิดิบเขาก็หยุดเล็บรถแล้วก็หยิบจอบหยิบเสียมเพื่อจะไปขุดหลุมฝังศพพระเตมีเห็นไหมแต่ว่าไอ้เวลาที่เขาหยิบจอบหยิบเสียมไปหูเขายังแว่วแววคำสั่งของพระราชาที่พระราชาสั่งมาว่าเจ้าสุนันทะเจ้าสุนันลูกของข้าคนนี้มันเป็นกาเลกนีนะเองจงเอาไปประชาแล้วก็ขุดหลุมสี่เหลี่ยมให้ลึกแล้วก็จงเอาจอบทุบหัวมันเสียก่อนเราจึงจะฝังมันในหลุมช่วยมันหน่อยอย่าให้มันต้องไปถูกฝังทั้งเป็นเลยมันจะลำบาก ดูสินี่ความรักลูกของพ่อแต่ความจริงรักจะมีอยู่ความรักจะมีอยู่แต่ที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าในฐานะที่เป็นกษัตริย์ถ้าลูกมีเป็นสัญญาวิปลาสกับมันอย่างนั้นเขาถือเป็นการกินหนีทั้งที่จะรักลูกเต็มทีก็ต้องตามใจหนหรือห้อยก็ไม่รู้น่าก็จะห้อยเป็นนั้นว่าในขณะที่นายสารถีกำลังขุดหลุมอยู่ไม่ไกลจากรถนั้นพระเตมีก็นั่งคิดว่าเอ๊ะนี่เขาจะเอาเรามาฝังนี่ที่ตอนนี้ถ้าจะไม่เป็นเรื่องเสียแล้วนี่เป็นรายการหนึ่งแล้วก็ออกมานอกเมืองเรานี่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมาตั้งแต่อายุ9ปีมาถึงอายุ16ปีไอ้ร่างกายของเรานี่มันจะใช้ได้หรือไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ถูกฝังตายแน่วันนี้ถ้าจะต้องลองใช้สักนิดหนึ่งก็ทรงกายลุกขึ้นขยับทีแรกก็ขยับแขนขยับขาดึงเอายักยืดแขนยืดขายืดเอ็มก่อนนี่ก็คล่องดีนี่ไม่ได้ใช้มาที่ระยะเวลาตั้งถึงอายุถึง16ปีไม่ได้ใช้มันก็คล่องเมื่อขยับขยายขยับขาสลัดหน้าสลัดหลังดินแล้วก็ลุกจากรถแล้วก็ลงเดินไปเดินมาอยู่ข้างๆรถพ่อสุนันท์สารถีนี่แกก็ไม่ได้มองดูก็ตั้งใจขุดหลุมให้มันเสร็จคนจะคิดว่าเออขุดหลุมเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปขุดหลุมเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกับเมียที่บ้านดีกว่าไอ้เรื่องบ้าแบบนี้ไม่น่าจะมาใช้กันเลยจะให้ตีซะก่อนลูกชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นใบ้กันตั้งเยอะแยะไปไม่เห็นมีใครเขาฝังนี่พระราชามีลูกเป็นใบ้เป็นง่อยให้ฝังมันแปลกแกก็นั่งคิดก็ไปตามเรื่องขุดไปแกก็คิดไปทำงานคนเดียวนี่ก็ทำมันทรงเดชไม่มีใครเร่งรัดเป็นอันว่าพระเตมีท่านเดินไปเดินมาข้างรถแกก็ไม่ได้มองตั้งหน้าตั้งตาขุดไปตามเรื่องของแกตอนนี้เมื่อพระเตมีเดินไปเดินมาแล้วเห็นว่าเอนี่ร่างกายยังดีอยู่มือเท้าก็ใช้ได้ไม่ง่อยไม่เปียไม่เสียขาเรียบแรงก็ยังดีทุกอย่างแต่มาสงสัยนะไอแรงเดินน่ะมีแต่แรงที่จะใช้งานจะมีหรือไม่มีทำยังไงก็ลองทดลองว่าไอ้แรงของเรานี่นอกจากจะเดินมันมีแน่แต่ใช้งานอย่างอื่นจะมีไหมก็ทดลองแบบไหนลองกำลังจับรถยกขึ้นเมื่อยกจับรถยกขึ้นแล้วมันก็เบานี่รถยกขึ้นแล้วมันก็เบาทำไงยกขึ้นแล้วมันก็เบาทำไงควงรถเอารถควงเล่นจับรถหมุนเดี๋ยวหมุนควงข้างบนไม่ใช่ควงข้างล่างเมื่อควงหมุนไปหมุนมาก็ทำเป็นได้คล้ายๆกับยกไอ้รถเบาๆเมื่อรถตุ๊กตาไม่เห็นว่าร่างกายก็ดีกำลังบังชาก็ดียิ่งคิดในใจว่าเจ้าสุนันท์นี่ถ้าเราจะเป็นคนใจร้ายสักนิดแกกำลังขุดหลุมฝังเราถ้าหากว่าแกถ้าเราจะรถฝ่ายแกก็ตายก็สู้เราไม่ได้แต่ถ้าว่าไม่เป็นไรเธอไม่ได้ทำได้เจตนาร้ายของเธอนี่พ่อเราใช้มาอาหมายเขาไปชมกันคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าต้องทำพ่อเราก็ต้องทำเราก็ไม่ควรจะไปโกรธเธอพระองค์ก็ไม่โกรธจริงคิดว่าเอ้นี่นายสุนันท์เขาก้มหน้าก้มตาขุดหลุมอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเดินได้ยกรถได้ถ้ายังไงดีก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหานายสุนันท์นายสุนันท์สารถีขุดเพลินไม่สนใจกับการเดินเข้าไปของว่าเตมีแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก้มหน้าก้มตาขุดหลุมเรื่อยไปตั้งใจคิดว่าจะฝังราชวมานแล้วจะไปหาลูกหาเมียจิตใจจดจ่อยอย่างนั้นแม้พระเตมีเดินเข้าไปยืนใกล้ๆก็ยังไม่รู้แต่ก็ตกใจเมื่อได้ยินเสียง ถามเชียงถามว่านี่ท่านสารถีท่านขุดหลุมสี่เหลี่ยมทำอะไรกันจ๊ะพอได้ยินเสียงก็ตกใจเอ๊ะไอ้ป่าช้าผีดิบนี่น่ากลัวผีมันจะมาถามเชียงได้หันไปมองดูแต่ก็จำไม่ได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าพระเตมีนี่ท่านเป็นง่อยท่านลุกไม่ได้ท่านพูดไม่ได้ท่านทำอะไรไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าก็จะเป็นคนอื่นเพราะรูปร่างท่าทางที่เห็นเป็นสง่าผ่าเผยเป็นคนแข็งแรงก็คิดว่าคงจะเป็นคนเดินทางผ่านมาเห็นตนกำลังขุดหลุมก็แวะเข้ามาสอบถามดูกำลังนี่ตามความรู้สึกของเขาเมื่อได้ยินเสียงถามอย่างนั้นแกก็ตอบแบบหุ่นๆว่าขุดหลุมฝังคนจ้ะพระเตมีก็ถามว่าท่านสารถีท่านจะฝังใครกันล่ะนายสุนันท์สารถีตอบว่านี่ฉันจะฝังลูกพระเจ้าแผ่นดินน่ะใหญ่โตซะด้วยท่านพระเตมีก็ถามต่อไปว่าท่านนายสารถีท่านจะฝังทำไมกันเล่าเป็นลูกของพระมหากษัตริย์ทำไมต้องฝังมีเรื่องมีความผิดยังไงหรือต้องฝังกันนายสุนันท์แกก็บอกไอ้เรื่องมันยาวท่านถ้าจะมารู้ก็ไปทำไมนะนี่ไปห่างๆนะฉันจะขุดฉันจะรีบขุดหลุมให้มันเสร็จจะมาเสียกชวนฉันคุยเดี๋ยวดีไม่ดีฟาดได้เสียมตายโหงอีกคนแกเป็นคนของพระราชาก็ทำท่าใหญ่โตสำหรับพระเตมีก็ยิ้มนั่นแต่ต่อไปว่านี่ไอ้ที่ถามนะก็อยากจะรู้บ้างว่าคนคนนั้นเขาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินที่มาถูกฝังเขามีโทษมีความผิดอะไรยังต้องถูกฝังไอ้คนที่จะถูกฝังทั้งเป็นมันต้องมีความผิดอย่างหนักนายสารถีก็ชี้แจงว่าโทษน่ะไม่มีหรอกแต่ถ้าว่าพระราชกุมารเป็นคนกาลกิณีเขินทิ้งไว้นานความอุบาทจันไรทั้งหลายมันจะเกิดแก่พระราชาและเกิดแก่พระราชสมบัติและก็เกิดแก่คนทั้งเมืองฉะนั้นการเสียสละคนกาลกิณีคนเดียวเพื่อหวังความสุขคนทั้งประเทศก็ควรจะเสียสละนะสำคัญตอบเก่งพระเตมีจะได้แกล้งแต่ถามต่อไปว่าคนกาลกิณีนี่เป็นยังไงนะฉันไม่เคยรู้จักเลยฉันเป็นคนบ้านนอกหกนาเนี่ยไม่รู้ไม่เคยได้ยินคำว่ากาลกิณีนายสารถีก็ตอบว่าไอ้คนไม่ดียังไงล่ะไม่โง่ไปได้เนี่ยไม่น่าจะมานั่งถามคนกาลกิณีก็คนไม่ดีก็ไม่ดีแต่ตัวเท่านั้นมาเลยทำชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ดีไปหมดทำบ้านเมืองชิบหายไปป่วงคนในประเทศชาติดีไม่ดีก็ตายทั้งเมืองเอ๊ท่านแปลกใจทีนะว่าทำไมคนกาลกิณีมันทำให้คนตายถ้าอย่างนั้นไอ้คนประเภทยุให้รำตำให้รัวประเภทที่คนเขาอยู่ดีๆไปอิสระ แต่ว่ามาแนะนำให้คนเป็นทาสคนจะกินก็ตามที่เขาจะให้กินจะใช้ของก็ตามๆเขาให้ใช้ผ้าผ่อนท่อนสบายจะนุ่งตามชอบใจก็ไม่ได้จะเลือกสีอะไรก็ไม่ได้ต้องมีสีตามเขาสั่งป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องไปขออนุญาตเจ้านายว่าป่วยถ้าเขาบอกว่าไม่ป่วยก็ต้องไม่ป่วยจะไปหาพี่หาน้องที่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ต้องขออนุญาต แม้แต่ไก่มีที่บ้านตัวตายก็ยังกินไม่ได้ต้องไปถามเจ้าถามนายก่อนเป็นอนุวาสสภาวะความอิสรภาพไม่มีต้องตกเป็นทาสเขาด้วยกรณีทั้งปวงคนที่แนะนำให้คนเป็นคนประเภทนี้ทั้งเมืองน่ะคนประเภทนี้เป็นคนกาลกิณีหรือเปล่าความจริงเรื่องนี้พระเตมีคงไม่ได้ถามนายสารถีเห็นหน้าเสียดายถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในสมัยนี้แล้วก็พระเตมีคงจะถามนายสารถี ว่าคนประเภทยุให้รำทำให้ดั่วสร้างความชั่วร้ายสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั้งประเทศต้องการให้คนที่มีอิสรภาพเป็นไทยกลายเป็นทาสคนประเภทนี้เป็นคนกาลิกนีหรือเปล่านี่พูดไปเขาคงจะเกลียดปากนะเป็นอันว่าในสารถีตอบว่าไอ้คนกาลิกนีก็คือคนไม่ดีนี่จะทำให้บ้านเมืองชิบหายวัยป่วงคนและประเทศชาติจะพลอยตายไปด้วยนี่เกตอบแบบโมโหมาให้คนหนึ่งแกทำงานดันมาซักมาถามไม่ได้ท่านพระเตมีท่านก็ใจดีเห็นในนั่นฉุนกันเลยเห็นแกชักฉุนท่านก็ยิ้มท่านก็ถามต่อไปไอ้คำว่าไม่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงเอาแล้วที่ตอนนี้ตานั่นแกชักโมโหบอกเอ๊นี่อย่ามากวนกันมากนะนี่ฉันจะทำงานนะฉันจะรีบขุดหลุมเดี๋ยวจะกลับมันจะค่ำไอ้ซักไอ้ถามไอ้สงสัยไอ้นี่มนุษย์เขาไปพูดกันนุษย์บนศาลเป็นตุลาการไปซักไปถามไปทนายกันนุษย์ไอ้คนเดินทางอย่างแกนี่อย่าเสียกมาซักมาถามนะมันชักยุ่งชักเหนื่อยพระราชกุมารคือพระเตมีก็ไม่ว่าอะไรยิ้มทรงยิ้มสวยแม่คงมีพระราชดำรัสเรียบถามต่อไปว่านี่ฉันอยากรู้จริงๆนะก็เลยมารบกวนท่านหน่อยนึงเขาอยากจะรู้ถ้าว่าไม่เกินวิสัยแล้วก็พ่อคุณเลยกรุณาช่วยบอกด้วยนะว่าเป็นยังไงนะคนไม่ดีนายเทพสารถีคือนันทะบันเทิงนายบันเทิงสารถีก็แล้วกันบอกเอาอย่างนี้นะคอยฟังให้ดีคือว่าพระราชโอรสคือลูกของเจ้านายของฉันคนนี้เกิดมามีลักษณะสวยงามน่าเอ็นดูมากตอนเด็กๆใครก็รักเสียงก็เพราะจริยาก็ดีนิ่มนวลชวนน่ารักน่าชมแต่ภายหลังอยู่ๆมันก็จู่ๆไม่พูดไม่จาแขนขาก็ไม่ยกไม่ก้าวเอาเฉยๆอย่างนั้นแหละใครจะพูดอะไรก็แถมหูหนวกไม่ได้ยินฉันด้วยก็เลยเป็นว่าเหมือนกับตุ๊กตาตัวโตๆที่เขาตั้งเอาไว้แต่ว่ามีอย่างกินได้ขี้ได้ในเวลาจะขี้ก็ขี้มาตรงนั้นน่ะเลอะเทอะสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านเขาต้องช่วยอย่างนี้แหละเขาเรียกกาลิกินีแล้วท่านก็เลยถามต่อไปว่าพระเตมีถามต่อไปถ้ามีอะไรอีกไหมเขาก็ตอบว่ายังไม่ยังไงหรอกพระเจ้าแผ่นดินรอมาเวลา16ปีดูคิดว่าจะดีก็ไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจข้าพเจ้าเอามาฝังเสียที่ขุดหลุมอยู่เนี่ยตั้งใจจะขุดหลุมฝังพระราชโอมานท่านเข้าใจได้ยังล่ะนายสารถีกลับย้อนถามขึ้นมาบ้างแต่เขาก็เกิดสงสัยเพราะได้ยินคำถามย้อนกลับมาเขาก็ถามว่าท่านเข้าใจได้ยังล่ะนะเขากลับถามบ้างแต่ว่าคำถามไม่ได้รับคำตอบได้รับคำถามต่อว่าท่านรู้จักฉันไหมว่าฉันเนี่ยเป็นใครเอ๊ะในนั่นมองตั้งแต่เท้ายันนิสสะตั้งนิสสะยันเท้าเห็นท่างาทางสง่าผ่าเผยสวยสดงดงามองอาจผิวพรรณผ่องใสคล้ายๆกับนายเราแต่คงไม่ใช่นายเราแน่เพราะนายเราเป็นง่อยไม่ต้องเป็นใบเดี๋ยวก็โหนหนวกเลยเขามองอย่างพิจารณาแล้วแต่เขาก็จำไม่ได้เพราะผู้ที่เขาเห็นนี่ยืนตรงหน้านี่มันไม่ใช่พระราชกุมารผู้เป็นง่อยเพราะว่านายเราไปง่อยไม่ใช่แน่เมื่อเขามองดูไปดูมาด้วยความสงสัยจึงได้เมื่อท่านเห็นว่านายสารถีเขาแปลกใจแล้วก็สงสัยแต่เขาก็ไม่พูดก็อิ่งอึ้งเฉยๆท่านพระเตมีจึงได้กล่าวว่าท่านสารถีมองดูด้วยความสงสัยหรื ฉันจะประกาศให้ทราบก็ได้ว่าฉันเป็นใครนายสารถีถามท่านมาจากไหนเป็นใครและจะไปที่ไหนกันนะพ่อคุณยุ่งเหลือเกินนี่จะขุดหลุมให้มันเสร็จสักหน่อยก็ถามอยู่เนี่ยเอาประกาศพระสถีที่ว่าใครพระเตมียินดีกล่าวจึงตรัสว่าท่านสารถีเราคือเตมีราชกุมารผู้ที่ท่านจะนำมาฝังท่านลองพิจารณาดูทีเดียวว่าเราเป็นคนกาเลกินีหรือเปล่าดูสิเราเป็นง่อยหรือเปล่าหากว่าท่านสงสัยมองมาที่รถสิว่าเตมีใบเตมีมองง่อยเตมีหุ่นหวกมีอยู่ที่รถหรือเปล่าในสารถีมองไปอย่างสงสัยแล้วก็มองไปที่รถไม่เจอใครทีคิดในใจว่าเอพระราชกุมารนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะไม่ใช่จะว่าใช่ก็ไม่แน่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่แน่แต่ที่รถก็ไม่มีเป็นเหตุให้เตมีต้องประกาศใหม่ว่าเราคือเตมีราชกุมารโอรสของพระเจ้ากาสิกราชที่ท่านอาศัยเลี้ยงชีพด้วยการเป็นข้าราชบริพารอยู่เวลานี้จงอย่าสงสัยเลยท่านขุดหลุมฝังเรานะมันเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมท่านจะฝังเราหรือจะให้เราฝังท่านเอาละที่ชักยุ่งละสิชักทำสงสัยนี่ในสารถีถามว่าทำไมไม่เป็นธรรมเล่าก็เขาใช้ฉันมานี่มันก็ต้องเป็นธรรมสิฉันเป็นขี้ข้าเขาเป็นเจ้าเป็นนายนี่ถ้าเขาใช้ไม่ทำฉันไม่ตายหรือเดี๋ยวเขาฉันตายอันนี้ไม่ดีเงินดาวฉันไม่ได้ก็เสร็จพระเตมีก็ตรัสว่าเพราะท่านมองดูสิว่าเราเป็นคนกาลิกินีหรือเปล่านี่นะตกแล้วก็รับทรงรับสั่งให้มาฝังคนคือเอางี้ก็แล้วกันท่านบอกว่านี่มองดูที่ว่าเราเป็นคนกาลิกินีหรือเปล่าการที่พระราชารับสั่งมาให้ฝังคนกาลิกินีหากว่าเห็นว่าเราเป็นคนกาลิกินีก็จงฟังถ้าหากว่าเห็นว่าเราไม่ใช่คนกาลิกินีก็จงอย่าฟังเอาละสิในสารถีมองท่าไม่ดีท่าทางไม่เป็นเรื่องแล้วคิดในใจว่าจริงๆนะจริงนะจริงนะครับสั่งฝังคนกาลิกินีถ้านี่เป็นคนดีๆเราฝังมันก็ไม่ถูกคิดแล้วเขาก็อึ้งไม่รู้จะพูดยังไงพูดใหม่ออกพระเตมีในกล่าวต่อไปว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆจะไม่มีจะมีแต่ลาภสักการะในนั่นฟังเขาเฉยเฉยถ้ากล่าวย้อนบนนี้ฟังให้ดีนะจะพูดให้ฟังว่าผู้ใดไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในที่ใดๆก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลาภสักการะพอพูดก็พูดไปนายสารถีก็เฉยเมื่อนายสารถีเฉยถึงกล่าวต่อว่าถึงจะกล่าวอย่างไรเธอก็ไม่รับฟังหรือก็ฟังไม่รู้เรื่องในสารถีเมื่อเห็นได้ฟังอย่างนั้นก็นั่งมองไปมองมาก็สงสัยให้ลูกนายของเราเองก็ไม่แล้วกันเมื่อกี้นี่ใบเดี๋ยวนี้มาเป็นไม่ใบซะแล้วสงสัยจึงหยุดขุดหลุมและพิจารณาใกล้ๆและเขาก็จำได้ว่าเป็นพระราชกุมารมานี่ยังไม่รู้นะนี่ยังไม่ยอมเชื่อที่จะนำมาฝังเองเขาก้มลงกราบที่ท้าพระเตมีแล้วกราบทูลว่าโอ้ข้าพระบาทเป็นคนโง่เขลาพระเจ้าค่ะทั้งนายของตนเองยังจำไม่ได้เลยเหมือนกับปฏิหาริย์บันดาลให้เกิดไม่น่าเชื่อเลยพระเจ้าค่ะ ราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นใบ้เป็นง่อยมาตั้งนานเวลานี้ท่าทางสง่าผ่าเผยสวยสดงดงามกระปี้กระเป๋าแบบนี้ข้าพระเจ้าอดสงสัยไม่ได้มันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อท่านยังถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าเพราะพระองค์ไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาก่อนตั้ง10ปีอวัยวะควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปแต่ว่านี่หาเป็นเช่นนั้นไม่นับว่าเป็นความแปลกประหลาดที่สุดที่เคยเห็นมาอรบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายวันนี้คงไม่มีคำอธิบายอะไรกันถ้าว่าว่ากันไปว่ากันเวลามันก็หมดซะแล้วก็ขอท่านทั้งหลายโปรดรับฟังในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านผู้ศึกษาท่าน
1: ชนชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เออเด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมอ่ะใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
7: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: กีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็
2: มงั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
4: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
5: ก็มันอร่อยอ่ะ
4: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
5: รู้ได้ไงอ่ะ
6: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
6: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
7: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
6: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
8: เขาเร่งความเร็วไปที่100
9: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
8: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
9: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
8: เมื่อเกิดการชน
9: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
10: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
11: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
10: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
11: ใช่ๆที่โกง
10: เพิ่มขึ้น
11: นิสัยอะ
10: เพิ่มขึ้น
11: โกงแย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
10: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
12: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายๆกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีก็รักษานานๆไม่มีสิ้นสุด
3: พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: โตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: ประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาล่ะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิต

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม 2550

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่ yeah, แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์
9: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
11: โกงประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
8: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ก็ได้เลยครับผม
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอคณัฐมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะผู้หญิงสามารถออกกำลังกายได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เจ็บป่วยนะคะคอนเฟิร์มค่ะ 11:58 นาทีวันนี้ขอบคุณคุณหมอนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบพระคุณมากค่ะ
2: คุณหมอ
1: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะแต่ว่ารายการของเรายังเหลืออีก1วันนะคะวันพรุ่งนี้ติดตามได้เหมือนเดิมค่ะทาง FM 95.5 105 MHz และ AM 819 891 kHz ค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่าง2ประเทศสุรจนาคัมเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี
2: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเก็บของมีค่าและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่เมืองพัทยายกระดับรับมือฝนตกหนักโดยตั้งศูนย์ Water Crisis Center สั่งเฝ้าระวัง9จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะมักเกิดน้ำท่วมขังรอ อการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหารอยู่ในเกณฑ์ปกติน
3: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการสภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหารมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
4: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวหลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
5: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
6: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการก่อนส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
7: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่ายอยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
9: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
8: เช่นเดียวกับนายคงจิตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
10: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
8: ด้านนายรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
11: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ณ Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลณบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
12: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จึงตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวอ่อนกัญญาพิบูลธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและGoogle Car Vision ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนว่าData Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
14: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทย สำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ9และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จโดยไทยขยายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการค้ากับจีนก็ต้องเดินหน้าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดธนาคารออมสินเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้ววันนี้รับสิทธิ์กู้สูงสุด 50,000 บาท
15: นายกงพลทีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายจริงจากการขายมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอกนกกระซิบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.csb.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทางนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้โดยเตรียมเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันที่26กันยายนนี้
16: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลา

0: ไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวด้วยความสามารถของเด็กไทยที่ไปพังงาดบนเวทีใหญ่ต่างชาติเนเน่รอยัลเยาวชนไทยคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes พร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความ
2: ยนต์วันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงหลี่หยวนภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที
3: ่ประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพรรคแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับความทันสมัยให้กับกองกำลังปืนใหญ่และขีปนาวุธในพรรคจองชอนเน้นย้ำว่าการพัฒนาระบบจรวดพิสัยไกลจะช่วยให้มั่นใจว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถด้านอำนาจการยิงตลอดแนวชายแดนทางตอนใต้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้ศัตรูตระหนักถึงความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการโจมตีระยะไกลทั้งหมดของกองทัพด้วยระบบยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งนี้จรวดหลายลำกล้องดังกล่าวติดตั้งระบบนำวิถีแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรในรูปแบบการบินวิถีโคจรปกติและสามารถยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในรูปแบบการร่อนผสมผสาน
1: วารสารเนเจอร์เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อ ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกลแคน

0: หรือ GAGSเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้แม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย 6-3 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด 21-17และ 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้ให้กับอาวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้ 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ต่อจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียจักรยานรถเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติปั่นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซ์ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานด้วยเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ ขณะที่กัญจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยกัญจุธากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
2: เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬา MMA มากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จแบบแอมหรืออาจจะมากกว่าแอมเลยก็ได้ครับ
1: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยได้เรียกเพียรวัฒน์อัครธรรมเข้ามาแทนที่จนทานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่าพลัสแต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่นงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
3: ต้องเดินโตตอนแรกเขาได้60ล้านซึ่งจะใช้เงินกองทุนเนี่ยมันจะกระทบกับสมาคมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายทอดแล้วกระทบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
1: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบาลก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20 30-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortthrough@asia/lassg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้2ค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบ ลอยู่ระหว่าง130ถึง139มิลลิเมตรประหลอดและค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง80ถึง89มิลลิเมตรประหลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ฮ้ย
1: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
0: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
1: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
0: กล้ากลัวครับ
1: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
0: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
1: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตะเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: ความมีสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนทั้งชาติในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนี้คือพลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระความมั่นคงของชาติไทยและบ้านเมืองไทยของเราไว้ให้ยืนยงอยู่ตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงล่ะครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
7: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
6: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: 367เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทราซึ่งเดินทางออกจากสถานีมักกะสันเมื่อเวลา 10:30 นต่อมาเมื่อเวลา 10:40 นขณะเคลื่อนตัวถึงช่วงระหว่างสถานีมักกะสันถึงสถานีคลองตันรถเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลลมตกไม่สามารถทำขบวนต่อได้ในสถานีมักกะสันจึงได้ส่งหัวรถจักรดีเซลเข้าช่วยเหลือและทำการลากจูงขบวนรถกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อทำการแก้ไขล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขระบบเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติและไม่มีขบวนรถใดๆกีดขวางการจราจรทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
9: จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอ
10: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรแม่น้ำน้อยหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3อำเภอคืออำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว1คันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำเรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน5ลำและเรือพายจำนวน25ลำที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
9: รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นโดยนายซีบีฮาและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะยังคงเปิดช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศต่อไปนายซีบีฮายังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนของยูเครนที่สนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและอิหร่านย่ำแย่ลงหลังจากรัฐบาลยูเครนกล่าวหาว่าทางการอิหร่านจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรุ่นชาเฮดให้แก่รัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยม
13: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
14: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
13: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
14: ใช่ๆขี้โกง
13: เพิ่มขึ้น
14: นิสัยอ่ะ
13: เพิ่มขึ้น
14: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
13: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข
6: ้สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
14: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่หน้าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
4: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
4: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: และไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
7: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
7: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: สี่ห้ามสองต้อง
9: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู
8: ่ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและทางง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
9: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
8: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
10: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจ
10: ยกพระออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังน้ำเอ่อล้นท่วมสำนักสงฆ์
12: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสระแก้วหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำพรรษาอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายพระออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังติดตามระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่24-27กันยายนนี้ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมรวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจไหลลงมาสมทบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับการแจ้งเตือนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องชูอำเภอกลไกบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
13: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องโดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมมีสมช.สอบต.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักรวมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจัดทำแผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งลดข้อจำกัดการทำงานแยกส่วนและบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดและอำเภอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม3ด้านได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบโดยให้นายอำเภอเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม37อำเภอคัดเลือก14อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อทดสอบความก้าวหน้าด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาและอำนวยความยุติธรรมก่อนนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปธัญวันจิระโร
14: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
15: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
16: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
17: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
18: โกงประมาณ
14: แล้วจะทำอะไรผมได
17: ้ก็แฉนะสิ
19: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
20: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
21: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: อยากกินขนม
1: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์อย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสเอาในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยวันนี้พี่ยามีมาพร้อมกับนิทานทั้ง3เรื่องที่มีความน่าสนใจมาฝากกันเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของพระราชาที่ได้ยินข่าวลือว่ามีชายชราคนหนึ่งสามารถปรุงยาอายุวัฒนะได้นั่นจึงทำให้พระราชาต้องการมันอย่างมากพระราชาจึงได้ส่งทหารออกไปตามหาหมายที่จะให้เจอกับชายชราและยาอายุวัฒนะแต่เมื่อทหารไปถึงก็ได้พบกับความจริงบางอย่างที่ทำให้พระราชาถึงกับปรี๊ดแตกกันเลยทีเดียวค่ะเอ้าใครกันนะที่มาทำให้พระราชากริ้วได้ขนาดนี้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชายชรากับยาอายุวัฒนะในนิทานเรื่องแรกของพี่แอมมี่กันเลยนะคะส่วนนิทานในเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่ามือสังหารกับมันลอมาฝากกันนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นเพชฌฆาตสังหารวัวเมื่อเขาได้ข่าวว่ามีคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อาศัยอยู่บนภูเขานั่นจึงทำให้ชายผู้นี้เดินทางเข้าไปร่ำเรียนเป็นเวลานานหลายปีในที่สุดเขาก็เรียนจบและกลับมาที่หมู่บ้านแต่เมื่อเขามาถึงกลับถูกท้าทายโดยเด็กอายุไม่กี่ขวบให้ใช้ฝีมือที่ร่ำเรียนมาในการสังหารสัตว์ที่อยู่ตรงหน้าไว้ไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องที่2ของเฮียมี่กันเลยนะคะว่าสัตว์ตัวนั้นน่ะคืออะไร และในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของจักรจั่นขี้เคยที่มีความมั่นใจในตัวเองว่าชีวิตของมันนั้นสนุกสนานและมีอิสระเสรีที่สุดจนเผลอนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับตัวใหม่หาว่าเจ้าตัวใหม่นั้นเป็นสัตว์ที่ไร้ค่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆแบบที่ไม่สามารถจะเทียบกับตัวของมันเองได้และจึงทำให้ตัวใหม่โกรธและต้องพูดอะไรบางอย่างโต้ตอบออกไปไปรับฟังกันนะคะว่าเจ้าตัวใหม่นั้นจะโต้ตอบออกมาว่าอย่างไรในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าตัวใหม่ไม่ไหวแล้วนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะทั้งสองลุงหลานได้นั่งร้อนกันอยู่ที่หน้าบ้านไม่มีกระจิกกระจายจะทำอะไรเพราะว่าอากาศร้อนมากได้แต่กระหายน้ำและหวังว่าจะมีรถขายของกินเย็นๆชื่นใจผ่านมานั่นเองเอ๊ะและคำว่ากระหายจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอ้าวกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชายชรากับยาอายุวัฒนะไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ข่าวการปรุงยาอายุวัฒนะของชายชราผู้หนึ่งได้แพร่สะพัดไปตามหมู่บ้านต่างๆจนมาถึงพระกันของพระราชาแคว้นหนึ่งพระราชาจึงได้รับสั่งกับขุนนางไปว่า
1: เจ้าจงไปนำยาอายุวัฒนะมาให้ข้าแล้วข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างงาม
0: เมื่อขุนนางได้ยินเช่นนั้นก็ได้จัดทหารฝีมือดีและก็ไว้ใจได้ไปนำยาอายุวัฒนะมาระหว่างทางที่ทหารผู้นั้นได้เดินทางมาถึงก็ได้เกิดพายุโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเขาต้องหยุดพักเพื่อรอให้พายุนั้นหยุดจึงได้เดินทางต่อได้เมื่อพายุฝนได้ผ่านไปเขาก็ได้รีบเร่งเดินทางต่อแต่ก็พบแต่หญิงมีครรภ์ที่เจ็บท้องใกล้คลอดเขาจึงได้พาหญิงผู้นั้นไปส่งยังหมู่บ้านด้วยความปลอดภัยเมื่อไปถึงกระท่อมที่ระบุไว้ในแผนที่และตามคำที่บอกเล่าของชาวบ้านเขาก็ได้รีบเข้าไปในกระท่อมนั้นแต่แล้วกลับพบว่ามีแต่ความว่างเปล่าจึงถามคนที่อยู่ในระแวกนั้นคนแถวนั้นจึงได้บอกกับเขาว่าชายชราผู้นี้ได้เสียชีวิตก่อนที่เขาจะมาถึงเพียง2วันเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วจึงได้นำเรื่องราวไปบอกกับขุนนางและขุนนางก็ได้นำความนี้ไปกราบทูลกับพระราชาเมื่อพระราชาได้ทราบก็ทรงกริ้วและก็รับสั่งให้ประหารขุนนางและก็ทหารที่ทำงานไม่สำเร็จแต่พระองค์กลับไม่ฉุกคิดเลยว่าเหตุผลใดที่ผู้รู้ตำราอายุวัฒนะทำไมถึงเสียชีวิตลงได้

หลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าตาเฒ่าคนปรุงยาอายุวัฒนะหรือว่ายาที่ทำให้เป็นอมตะไม่มีวันตายได้เสียชีวิตลงก็โกรธเป็นอย่างมากหาว่านี่เป็นความผิดของทหารที่เดินทางไปถึงช้าด้วยเหตุนี้พระราชาจึงได้สั่งลงโทษทหารอย่างหนักโดยหลงลืมไปเลยนะคะว่าทยาอายุวัฒนะนั้นดีจริงตาเฒ่าคนนั้นก็คงจะไม่เสียชีวิตแล้วถ้ารู้แบบนี้แล้วพระราชายังต้องการยานั้นอีกหรือไม่โธ่การที่เอาแต่ใจตัวเองแถมไม่มองความเป็นจริงแบบนี้ทหารก็ต้องลำบากแล้วสิคะสงสารทหารจริงๆเลยเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันดีกว่าเมื่อชายคนหนึ่งมีความฝันอยากจะเป็นนักฆ่าวัวเขาจึงได้เดินทางไปร่ำเรียนอยู่หลายปีแต่พอกลับมาถึงหมู่บ้านเขากลับเอาแต่พูดและไม่ยอมลงมือสังหารวัวสักทีจนทำให้ชาวบ้านหลายคนเริ่มสงสัยในฝีมือของเขาเอาเป็นว่าไปรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ามือสังหารกำมะลอไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ิมเป็นเด็กช่างฝันเขานั้นฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักฆ่าวัวที่มีฝีมือที่ดีที่สุดในโลกให้ได้วันหนึ่งเขาได้ยินมาว่าในป่าลึกบนภูเขาใกล้ๆนี้มีนักฆ่าวัวที่มีฝีมือดีคนหนึ่งพักอยู่คิมดีใจมากเขาได้บอกกับชาวบ้านว่าจะไปสมัครเป็นศิษย์กับนักฆ่าวัวคนนี้เขาจึงได้เก็บเสื้อผ้าใส่ย่ามใบเก่าและก็รีบออกเดินทางไปในทันทีเวลาล่วงเลยไป3ปีเต็มคิมเด็กผู้ชายช่างฝันก็ได้เติบโตเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่และได้เดินทางกลับมายังหมู่บ้านนี้อีกครั้งคิมได้ทักทายเพื่อนบ้านและได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ไปเรียนวิชาฆ่าวัวให้กับเพื่อนบ้านได้ฟังเขาได้คุยโวโอ้อวดสารพัดและอธิบายถึงวิธีฆ่าวัวว่าจะต้องทำอย่างไรพร้อมทั้งแสดงท่าทางประกอบราวกับช่ำชองในการฆ่าวัวเสียเหลือเกินขณะที่คิมนั้นกำลังแสดงท่าทางและอธิบายการฆ่าวัวอยู่นั้นเด็กน้อยคนหนึ่งได้จุงวัวตัวหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเด็กน้อยที่ได้จุงวัวเข้ามาหาคิมพร้อมกับพูดขึ้นมาว่า
1: น้าๆแค่ฆ่าวัวให้หนูหน่อยสิหนูอ่ะสอบหาคนฆ่าวัวฝีมือดีมานานแล้วอ่ะ
0: คิมนั้นได้เพ่งมองเจ้าสัตว์ที่มีรูปร่างประหลาดที่มีเขาอยู่บนหัวและก็ตัวโตจนคนนั้นสามารถขึ้นไปขี่ได้สักครู่แล้วก็หัวเราะและก็ได้กล่าวออกมาว่า
2: เจ้าหนูฉันฆ่าเป็นแต่วัวฉันยังไม่เคยฆ่าเจ้าสัตว์ประหลาดหน้าตาน่าเกลียดอย่างนี้มาก่อนเลยหนูเอาไปให้คนอื่นฆ่าเถอะเจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยข้าคงไม่ถนัดที่จะฆ่ามันหรอก
0: เพื่อนบ้านในฝั่งดังนั้นก็หัวเราะออกมาดังลั่นและชายคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่า
2: เจ้าคิมเอ้ยเจ้าตัวประหลาดที่เอ็งว่าน่ะมันก็คือวัวยังไงเล่านี่เอ็งเป็นนักฆ่าวัวจริงๆหรือเปล่าเนี่ย

นักสังหารกำลังอวดอ้างว่าตัวเองนั้นมีความสามารถในการสังหารวัวเพราะว่าไปร่ำเรียนอยู่ตั้งหลายปีแต่พอเด็กขอความช่วยเหลือให้จัดการสัตว์ที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นกลับทำไม่ได้แถมยังอ้างว่าตัวเองเรียนมาก็แค่การสังหารวัวเท่านั้นชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นก็ทนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเบื่อกับคำโอ้อวดจึงได้ชี้แจงว่าสัตว์ที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็คือวัวนั่นแหละนี่เลยกลายเป็นคำถามว่านักสังหารวัวที่ร่ำเรียนมายังไงถึงไม่รู้จักหน้าตาของวัวโหโม้ไว้ซะเยอะเลยนะคะแบบนี้ก็หน้าแตกละสิเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของจักรจั่นกวนประสาทที่เอาแต่เปรียบเทียบตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นทำให้ตัวใหม่ต้องหาวิธีแก้เผ็ดด้วยการพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้จักรจั่นสำนึกได้ว่าตัวเองไม่ได้ดีเด่นไปกว่าใครไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าตัวใหม่ไม่ไหวแล้ว

0: ึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิดวงอาทิตย์ได้สาดส่องแสงอ่อนๆในยามเช้าเจ้าจั๊กจั่นตัวน้อยกำลังโบยบินด้วยความสนุกสนานต้นหม่อนต้นหนึ่งซึ่งลำต้นของมันนั้นดูแข็งแรงใบก็ดูเขียวขจีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีบนใบหม่อนนั้นมีเจ้านอนไหมน้อยตัวหนึ่งที่กำลังกัดกินใบหม่อนอย่างมีความสุขเจ้าจั๊กจั่นบินจนเหนื่อยจึงได้บินลงมาเกาะที่ต้นหม่อนเห็นว่าเจ้าตัวใหม่นั้นกำลังกินใบหม่อนอย่างอร่อยอร่อยจึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าน
1: ี่แน่เจ้าไหมน้อยเจ้าเนี่ยมีชีวิตเพียงแค่กินใบหม่อนอย่างนั้นเองหรือมันจะมีความหมายอะไรเล่าดูอย่างฉันสิมีชีวิตได้ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างได้พบเห็นอะไรมากมายเลยล่ะการที่มีชีวิตอย่างฉันเนี่ยเฮ้ยมันถึงจะมีความหมายเฮ้ยพูดแล้วฉันก็ภาคภูมิใจอะนะ
0: เจ้าไหมน้อยได้มองดูจักจั่นที่พูดถึงตัวเองอย่างภาคภูมิใจมันจึงได้กล่าวขึ้นมาว่าเจ้าเข้าใจผิดแล้วล่ะเจ้าจักจั่นเอ้ยถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะกัดกินใบหม่อนแล้วฉันใช้ชีวิตทั้งหมดของฉันอยู่บนต้นไม้ใหญ่แห่งนี้แต่เส้นไหมที่เกิดจากตัวของฉันนั้นก็สามารถนำมาถักทอเป็นผ้าไหมอย่างดีให้กับผู้คนได้ใช้ประโยชน์จากตัวของฉันและฉันก็ไม่ได้อยากจะคุยนะว่ามันน่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยล่ะส่วนเธอน่ะเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานไปวันๆไม่เคยจะมีประโยชน์แก่ผู้ใดเลยแล้วยังจะมาคุยวอโอ้อวดถึงความหมายอะไรกันอีกเล่าเจ้าจักรจันทร์ได้ฟังเช่นนั้นก็เรียรู้สึกอับอายในความหลงตัวเองของมันมันจึงได้ก้มหน้าก้มตาแล้วก็รีบบินออกไปโดยที่ไม่พูดจาโอ้อวดกับใครอีกเลย

ไงล่ะเจ้าจักรจันหลังจากที่หลงชื่นชมตัวเองมาตั้งนานแถมยังเอาแต่คิดว่าตัวเองนั้นดีเลิศจนมองข้ามความพิเศษของคนอื่นๆไปและไม่เข้าใจความแตกต่างที่แต่ละคนนั้นมีไม่เหมือนกันแล้วตัวใหม่ที่ทนไม่ไหวแล้วจึงได้พูดเปรียบเทียบในเรื่องของประโยชน์จนทำให้จักรจันสำนึกขึ้นมาได้เลยค่ะว่าตัวของมันนั้นไม่ได้มีประโยชน์กับใครเลยนอกจากตัวของมันเองนี่จึงทำให้จักรจันสงบเสงี่ยมขึ้นและไม่ไปดูถูกใครอีกนั่นเองจบนิทานของพี่ยามีกันลงไปแล้วไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยวันนี้ค่ะอากาศร้อนมากทั้งสองลุงหลานก็เลยอารมณ์ร้อนไปด้วยเพราะว่ามีความกระหายกันแบบสุดๆแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะหาทางออกได้เลยโอ้ยอะไรกันล่ะคะเนี่ยไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่ากระหายพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: บ่ายที่อบอ้าววันนี้ลุงทองดีและเจ้าจ้อยนอนร้อนผ่าอยู่ที่เปลหน้าบ้านทั้งสองมีจิตใจที่ห่อเหี่ยวมากถึงในขณะนั้นก็มีรถขายของกินวิ่งผ่านไปผ่านมาแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้สองลุงหลานนั้นรู้สึกอยากกินเลยโอ้โหวันนี้มันอะไรกันล่ะคะเนี่ยทำไมทั้งสองลุงหลานถึงได้นอนหงอยขนาดนี้ไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: โอ้โหร้อนอะไรขนาดเนี้ย
2: เฮ้ยก็นั่นละสินี่ขนาดว่าข้าอาบน้ำทาแป้งเย็นไปหลายรอบแล้วนั่นเนี่ย
1: หรือว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะโรคร้อนนะจ๊ะลุงโลกจะแตกแล้วเหรอจะยังไม่ทันได้โตเลย
2: เฮ้ยใจเย็นๆก่อนนะมันก็แค่อากาศร้อนคงจะยังไม่ได้ถึงภาวะโรคร้อนหรอกมั้ง
1: แบบนี้ก็ค่อยโล่งใจหน่อยแต่ว่า
2: อะไรเหรอเจ้าจอย
1: แต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่นี่ดูสิจอยจะงีบหลับก็หลับไม่ลงจิตใจห่อเหี่ยวไปหมดแล้ว
2: โอ้เอานะอากาศร้อนก็ให้มันร้อนไปแต่ว่าเราเนี่ยต้องใจเย็นๆเข้าไว้ก่อน
1: เฮ้ยตอนนี้ถ้าได้อะไรเย็นๆมากินสักกันหน่อยก็น่าจะดี
2: ก็ข้าจะไปซื้อน้ำแข็งใสแล้วแต่ว่าร้านค้ามันดันมาปิดเอาวันนี้ซะอีกอะ
1: ทำไมโลกนี้มันช่างโหดร้ายกับเราจังเลย
2: เอานะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเย็นแล้วล่ะมั้ง
1: มันจะเย็นได้ยังไงลุงเราไม่ได้หาวิธีแก้สักหน่อย
2: อ้าวก็ตอนนี้บ่าย3อีกสักพักก็4โมงเย็นยังไงล่ะ
1: ตลกแล้วลุงอ่ะตลกนะ
2: เอานะก็มันทำได้แค่นี้นี่นะ
0: หลังจากที่ทั้งสองลุงหลานได้นั่งอยู่นั้นก็เริ่มมีรถขายอาหารวิ่งผ่านไปผ่านมาแต่ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกใจทั้งสองลุงหลานสักทีมีหนำซ้ำยังเพิ่มความโกรธให้เจ้าจ้อยได้อีก
3: ขนมจีนน้ำยาปลาทูนึ่งพ่อแม่พี่น้องบ้านไหนสนใจยกมือดักกวักมือเรียกกันได้นะครับ
4: มาแล้วซาลาเปาร้อนๆพร้อมปรุงชื่นใจขนมจีนก็มีนะคะมาเดี๋ยว
5: ก็ครับกับข้าวในส่วนของน้ำพริกก็มีเนื้อก็มีผักก็มีขนมนมเนยก็มีมาดูกันได้นะครับ
1: โอ้ยรถขายของอะไรก็ไม่รู้อากาศร้อนแบบนี้ยังจะมาขายอะไรร้อนๆอีก
2: เฮ้ยเจ้าจ้อยข้าว่าเองน่ะชักจะหงุดหงิดเกินไปแล้วนะใจเย็นๆสิ
1: ก็จ้อยร้อนน่ะอยากได้อะไรมาดับระสายจ้อยอ่ะ
2: เมื่อกี้เองพูดว่าอะไรนะเจ้าจ้อย
1: จ้อยอยากได้ของกินที่มาดับระสายไงระสายอ่ะเพราะว่าจ้อยหิวคอแห้งมากๆเลยเนี่ย
2: ถ้าจะใช้ความหมายนั้นเนี่ยเองก็ต้องพูดว่ากระหายสิถึงจะถูก
1: นั่นแหละนั่นแหละจ้อยอยากได้อะไรมากินดับกระหายนี่นาแต่ดูรถขายของแต่ละอย่างสิเดี๋ยวก็ขายขนมจีนเดี๋ยวก็ขายซาลาเปาล่าสุดยังขายกับข้าวอีกมันไม่มีอะไรดับร้อนได้เลย
2: เอาหน้ารอดอไปก่อนอาจจะมีอะไรที่ช่วยดับกระหายวิ่งเข้ามาบ้างแหละเดี๋ยวถึงตอนนั้นเนี่ยข้าจะเลี้ยงเองไม่อั้นเลย
1: โอ้ลุงอ่ะพอไม่มีก็พูดง่ายอ่ะสิสปอร์ตขึ้นมาเชีย
2: ไม่ได้สปอร์ตโว้ยข้าพูดจริง
1: ๆให้มันจริงเหรอเฮ้ยจอยได้ยินเสียงแววแววมาแล้วสงสัยว่าจะมีรถขายของว่าอีกแน่ๆเลย
2: ไหนลองตั้งใจฟังสิ
6: ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเช้ากล้วยชากลางดาวของเราก็ได้มาให้บริการพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับ
1: เฮ้ยลุงนี่มันสวรรค์มาโปรดชัดๆเลยมีเฉาก้วยเย็นๆมาให้กินแล้ว
2: อ้าวถ้าอย่างนั้นจะรออะไรเล่าก็รีบวิ่งไปซื้อสิเจ้าจ้อย
1: ได้เลยลุงจะมาให้หมดรถเลยเพราะว่าจ้อยน่ะกระหาย
2: เฮ้ยใจเย็นๆก่อนกินแค่พอดีสิเจ้าจ้อย
1: ไงก็ลุงบอกว่าจะเลี้ยงจ้อยเต็มที่อ่ะจ้อยไม่สนแล้วเอ้ยแล้วเฉาก้วยจ้อยเมาทั้งคันเลย
2: เฮ้ยเจ้าจ้อยอย่าไปพูดอะไรแบบนั้นเชียวนะ
1: ไม่สนไม่รู้ไม่ชี้จอยจะกินดับกระหาย
2: เฮ้ยปวดหัวอีกแล้วสิดาว
6: ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเช้ากล้วยชากลางดาวของเราก็ได้มาให้บริการพ่อแม่พี่น้องอีกแล้ว

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kids Out ในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันสาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามี่มาพร้อมนิทานทั้ง3เรื่องที่มีความน่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของเพื่อนทั้ง3คนที่ต่างก็ได้เติบโตและแยกย้ายกันไปทำงานกันคนละเมืองในวันหนึ่งมีหนึ่งในเพื่อนที่ชื่อว่าแดงได้รับความเดือดร้อนจึงได้เขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ เมื่อเพื่อนอีก2คนได้รับจดหมายก็มีท่าทีต่อแดงที่แตกต่างกันไม่รู้เลยนะคะว่าแดงจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือไม่ไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความช่วยเหลือที่ล่าช้ากันได้เลยนะคะส่วนในนิทานเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่า2พี่น้องจอมเกียงนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของพี่ชายและน้องที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่เมื่อมีรอยโหว่ตรงหลังคาเกิดขึ้นกลับไม่มีใครคิดจะจัดการและซ่อมแซมเลยพี่ก็คิดว่าน้องนั้นคงจะทำส่วนน้องก็คงคิดว่าพี่นั้นเป็นคนที่โตกว่าก็คงจะทำเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาจนทำให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นจนได้ค่ะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ไม่สามารถคิดกันแบบนี้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกนะไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามี่กันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่วิ่งหนีสุนัขที่กำลังวิ่งตามมา

แปลกๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนหลังจากนั้นก็ได้ถามลุงทองดีจึงได้รู้ว่านั่นเป็นเพลงที่มีรสนิยมแบบฝรั่งเศสที่ลุงทองดีกำลังชื่นชอบอยู่เลยทำให้เจ้าจ้อยสนใจและอยากจะมีรสนิยมกับเขาบ้างเอ๊แล้วคำว่ารสนิยมจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปฟังนิทานกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่ชื่อเรื่องว่าความช่วยเหลือที่ล่าช้าไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อว่าแดงอินดำทั้งสามเป็นเพื่อนที่สนิทและรักใคร่กันมากเพราะพวกเขาเติบโตมาด้วยกันเวลาผ่านไปพวกเขาก็ได้แยกย้ายไปทำงานยังต่างจังหวัดแต่ก็คอยส่งจดหมายติดต่อกันไม่ขาดจนกระทั่งเมื่อถึงฤดูหนาวมาถึงแดงซึ่งมีฐานะที่ไม่ค่อยจะดีนักไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อเสื้อกันหนาวและอาหารเขาก็คิดว่าอินกับดำคงจะช่วยเหลือเขาได้เขาจึงได้เขียนจดหมายเพื่อขอความช่วยเหลือจากอินและดำเมื่ออินได้ทราบข่าวว่าเพื่อนนั้นเดือดร้อนก็ได้รีบช่วยเหลือโดยส่งเสื้อกันหนาวและอาหารแห้งไปให้ในทันทีส่วนดำก็ได้เขียนจดหมายส่งให้แดงซึ่งมีใจความว่า
1: ฉันมีเสื้อกันหนาวอยู่ก็จริงแต่ฉันก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันแล้วฉันจะหาวิธีช่วยเหลือนายในภายหลังก็แล้วกันนะแดงเพื่อนรักยังไงซะก็ขอให้นายทนอีกสักระยะนะเพื่อนเอ๋ย
0: ต่อมาฐานะของแดงก็มั่งมีขึ้นเขามีทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ขาดแคลนเหมือนแต่ก่อนแดงได้เชิญเพื่อนทั้งสองมากินข้าวที่บ้านดำก็ได้มาหาแดงพร้อมกับเสื้อกันหนาวอย่างดีหลายตัวแต่แดงนั้นได้เอ่ยกับดำไปว่า
2: ฉันขอบใจนายมากแต่ฉันไม่ต้องการมันแล้วล่ะและตอนนี้ฉันก็มีเสื้อกันหนาวที่ดีกว่าตัวนี้หลายเท่านักขอบใจมากนะ
0: ดำได้รู้สึกอับอายและเสียใจในการกระทำของตนเองเขาได้แต่คิดในใจว่า
1: เฮ้ยฉันควรจะช่วยเพื่อนในตอนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ดันมาช่วยในตอนที่เขาไม่ต้องการแล้วเฮ้ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจริงๆ

แม้พอนึกอยากจะช่วยเหลือเพื่อนในวันที่เพื่อนไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ดำผู้ที่เป็นเพื่อนรู้สึกละอายใจที่ไม่ได้ช่วยเพื่อนเอาไว้ในวันที่เพื่อนยากลำบากพอกลับมาช่วยในวันที่เพื่อนไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้วก็เลยทำให้ทั้งสองมองกันแปลกไปจากเดิมนั่นเองบางทีเรื่องการช่วยเหลือกันก็เข้าใจยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าในขณะที่แดงเดือดร้อนดำเองก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะช่วยเหลือเพื่อนได้ยังไงก็ได้แต่หวังให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันว่าแต่ละคนต่างก็มีข้อจำกัดและอย่าเลิกคบกันเพียงเพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเพื่อนแล้วต้องอยู่กันไปอีกนานเลยล่ะค่ะงั้นเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันต่อเลยเมื่อคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันไม่มีความสามัคคีกันเอาแต่คิดว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองที่จะต้องมาดูแลรักษาบ้านเรื่องราวร้ายๆจึงได้กำลังมาเยือนทั้งสองคนค่ะไปติดตามรับฟังกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสองพี่น้องจอมเกี้ยงไปรับฟังกันเลย

0: ั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีสองพี่น้องคู่หนึ่งชื่อว่าจุกและจ้อยจุกและจ้อยได้อาศัยอยู่ที่กระท่อมริมชายทุ่งซึ่งมีสภาพเก่าและทรุดโทรมมากทั้งสองมีนิสัยที่ขี้เกียจและชอบผลัดวันประกันพรุ่งอยู่มาวันหนึ่งในฤดูฝนหลังคากระท่อมนี้ก็ได้เกิดมีรูรั่วเมื่อฝนได้ตกลงมาก็มีน้ำหยดลงทำให้พื้นกระท่อมนั้นเปียกแฉะไปหมดจุกและจ้อยจึงช่วยกันหาภาชนะเพื่อที่จะมารองน้ำที่หยดลงมาจุกผู้ที่เป็นน้องจึงได้คิดว่า
1: เฮ้ย ตอนนี้หลังคากระท่อมเรานี่มันมีรูรั่วแต่ก็มีอยู่แค่ไม่กี่รูนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็คงจะซ่อมแซมหลังคาเองนั่นแหละมั้งเฮ้ยอย่าไปทำอะไรเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ก็จัดการน่ะ
0: จ้อยผู้ที่เป็นพี่ก็เช่นเดียวกัน
2: เฮ้ยเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ไม่ต้องถึงมือฉันหรอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าจุกก็คงจะขึ้นไปอุดรูรั่วบนหลังคาเองนั่นแหละเฮ้ยเราเป็นพี่เฝ้าดูอย่างนี้แหละดีแล้ว
0: พอรุ่งเช้าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมซ่อมหลังคากระท่อมสักทีเพราะมัวแต่คิดว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายก็คงต้องทำแน่เวลาจึงได้ผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าและแล้วท้องฟ้าก็ครึ้มขึ้นอีกครั้งฝนกำลังจะตกไม่นานนักมันก็ได้เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักครั้งนี้ฝนตกหนักมากจนทำให้หลังคาเกิดรูรั่วเพิ่มขึ้นอีกแต่ก็เช่นเคยจุกก็ยังคิดว่า
1: คราวนี้พี่จะต้องซ่อมหลังคาแน่ๆเพราะดูรั่วมีมากถึงขนาดนี้พี่คงทนเห็นมันไม่ได้แน่นอนเราก็รอดูเฉยๆแล้วกัน
0: แต่ถ้าว่าจ้อยผู้ที่เป็นพี่ก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันในที่สุดก็ปรากฏว่าไม่มีใครซ่อมหลังคากระท่อมอีกเช่นเคยฝนก็ได้ตกหนักขึ้นทุกทีจุกและจ้อยได้เปียกปอนไปทั้งตัวทั้งคู่ได้สั่นเทิมไปด้วยความหนาวเย็นเพราะน้ำที่ไหลลงมาจากรูรั่วมีมากมายถ้าเปรียบหลังคาเป็นท้องฟ้าแล้วก็ตอนนี้ก็มีดาวเต็มไปหมดแล้วจุกและจ้อยได้ซุกตัวอยู่ในผ้าห่มที่เปียกโชกไปด้วยน้ำหัวเขานั้นหนาวมากแต่ก็ไม่มีความรู้สึกใดๆอีกต่อไปแล้วเพราะว่าจุกและจ้อยสองพี่น้องจอมขี้เกียจได้จับไข้จนตัวร้อนเป็นไฟไปเสียแล้ว

ปุ๋ยจะว่าไปแล้วนิทานเรื่องนี้ก็มีส่วนคล้ายกับเรื่องนกสองพี่น้องที่ไม่ยอมดูแลรังของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมทำรังเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายจนเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นใช่ไหมล่ะคะพี่ยามี่เองก็จำได้นะคะว่ามีความคล้ายคลึงกันเหมือนกันแต่พี่ยามี่เรื่องนิทานเรื่องนี้มาเล่านั้นก็เป็นเพราะว่าต้องการจะให้น้องๆได้เห็นภาพค่ะว่าความไม่สามัคคีกันนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวจากนิทานเรื่องไหนก็มาจะทำให้เกิดเรื่องที่ยุ่งยากขึ้นได้เสมอเลยเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันเลยนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีสุนัขมาด้วยความหวาดกลัวเขาได้ตะโกนโวกเวกโวยวายจนทำให้คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยแตกตื่นกันเลยล่ะค่ะแล้วก็เผลอทำอะไรเกินกว่าเหตุด้วยเอาเกินกว่าเหตุยังไงกันแล้วคะเนี่ยไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าแก้ปัญหาเกินกว่าเหตุไปรับฟังกันเลย

0: ในตอนเย็นตะวันใกล้จะลับขอบฟ้ามีชายคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมีอาการตกอกตกใจกลัวสุดขีด
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าหมาบ้ามันไล่กัดฉันใครก็ได้ช่วยด้วย
0: เขาวิ่งมาเรื่อยๆพร้อมกับตะโกนร้องขอความช่วยเหลือตลอดทางจนมาถึงท้องนาที่เต็มไปด้วยหญ้าซึ่งมีชาวนาหลายคนกำลังทำงานอยู่พวกเขาเห็นชายคนนั้นวิ่งกระเซาะกระเซิงมีสุนัขตัวหนึ่งกำลังวิ่งไล่ตามมาพวกเขาได้รีบวิ่งไปช่วยโดยใช้ไม้ตีเจ้าสุนัขบ้าอย่างไม่ยั้งมือ
2: นี่แน่
3: นี่แน่นี่แน่เจ้าหมาบ้า
2: เจ้าหมาแกเรอย่างนี้ต้องตีให้ตายนี่แน
0: ่ยังไม่ทันขาดคำเจ้าสุนัขบ้าก็ได้นอนแน่นิ่งมันร้องควรครางอดโอยด้วยความเจ็บปวดลมหายใจของมันแผ่วเบาและไม่นานนักมันก็ได้ขาดใจและก็เสียชีวิตในที่สุด
2: แย่แล้วนี่พวกท่านตีมันตายแล้วเหรอเนี่ยพวกท่านไม่น่าทำรุนแรงถึงเพียงนี้เลยแล้วมันก็มีชีวิตมันรู้จักเจ็บปวดเหมือนกันนะทำไมท่านถึงทำแบบนี้เล่า
0: ชายผู้นั้นได้ร้องขึ้นอย่างเสียใจพวกชาวนาก็ต่างพลอยเสียใจไปด้วยเพราะแม้ว่าจะทำเพื่อช่วยชีวิตคนก็ตามแต่ก็ได้ทำลายอีกชีวิตหนึ่งเสียแล้วพวกเขาจึงได้นำร่างอันไร้วิญญาณของเจ้าสุนัขบ้าตัวนั้นไปฝังชายหนุ่มได้สัญญากับตัวเองว่า
2: ต่อไปนี้ไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันจะไม่เอาแต่โวยวายและจะคิดหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาครั้งนี้ฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถิดเจ้าหมาเอ๋ยแกต้องมาตายเพราะฉันแท้ๆเลย
0: ชายหนุ่มได้รำพึงอย่างเศร้าใจก่อนที่จะเอ่ยคำลากับชาวนากลุ่มนั้น

ยวิธีที่ผู้คนลงมือกับเจ้าสุนัขมันช่างโหดร้ายเกินกว่าเหตุจริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชายหนุ่มที่วิ่งหนีสุนัขมาตะโกนโวกเวกโวยวายจนทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ลงมือทำแบบนั้นจนชายหนุ่มเนี่ยมาคิดได้ในภายหลังก็เลยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะเขานั้นคิดว่าถ้าหากว่าเขาไม่โวกเวกโวยวายแล้วก็ใช้สติแก้ไขปัญหาและมองว่าการวิ่งไล่ของสุนัขนั้นเป็นเรื่องที่ธรรมชาติก็คงจะไม่เกิดเรื่องที่น่าเศร้าแบบนี้ขึ้นนะคะยังไงซะก็ต้องมีสติให้มากกว่านี้นะเอาละค่ะตอนนี้จบนิทานในช่วงของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยวันนี้เจ้าจ้อยของเรากำลังเรียนรู้ในเรื่องรสนิยมใหม่ๆของลุงทองดีที่กำลังฟังเพลงที่มาจากต่างประเทศต่างวัฒนธรรมซึ่งเจ้าจ้อยเองก็ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่ารสนิยมพร้อมๆกันได้ในเชิญนิทานภาษาพาสนุกกันเลย

0: นี้เจ้าจอยเดินมาที่บ้านของลุงทองดีและได้ยินกับเสียงเพลงที่มีลักษณะแปลกหูไม่เคยได้ยินมาก่อนอีกทั้งยังเห็นลุงทองดีหึมฮำเพลงโยกไปโยกมาเจ้าจอยเองก็เลยสงสัยว่าสิ่งที่กำลังได้ยินนั้นมันคืออะไรกันแน่และทำไมลุงทองดีต้องทำท่าทางแปลกๆด้วย
1: เอ๊ะเสียงอะไรกันน่ะเหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแฮะเพลงอยากเทปของลุงทองดีนี่เองเพลงอะไรกันล่ะเนี่ยเอ้ายังไม่ขึ้นท่อนแรกอีกเพลงอะไรเนี่ยทำไมมันไม่มีเสียงร้องลุงทองดีจ๋าลุงทองดีแม่เรียกก็ไม่สนใจนี่กดปิดซะเลยนี่แน
2: ่อ้าวเจ้าจ้อยเอ็งมาปิดเพลงข้าทำไมล่ะเนี่ย
1: ว่าลุงทองดีไม่สนใจจ้อยอ่ะมัวแต่โยกหัวพึมพำพึมพำอะไรก็ไม่รู้
2: อ้าวก็ข้ากำลังเพลิดเพลินฟังเพลงอย่างอารมณ์ดีอยู่นี่นะ
1: อารมณ์ดีอะไรกันเพลงอะไรก็ไม่รู้จ้อยรอตั้งนานสองนานก็ไม่เห็นว่าจะมีเนื้อร้องเลย
2: แล้วมันจะไปมีเนื้อร้องได้อย่างไรกันเล่าก็มันเป็นเพลงบรรเลงนี่นะ
1: อ๋อเพลงบรรเลงแล้วทำไมมันถึงมีเสียงแปลกๆอ่ะไม่เห็นคุ้นหูเลยปกติลุงจะเปิดเพลงลูกทุ่งนี่นา
2: แล้วเองจะให้ข้าฟังเพลงเดิมๆไปทั้งชีวิตเลยหรือยังไง
1: นั่นน่ะผู้จาทันสมัยอย่างกับไวซ์สลุ่นเชียวนั่นลุง
2: ถึงจะไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนั่นแหละวะ
1: ลุงยังไม่ได้ตอบจ้อยเลยนะว่านี่มันเพลงอะไรทำไมดนตรีมันถึงแปลกๆอ่ะ
2: อ๋อเพลงที่ข้าฟังเนี่ยมันเป็นเพลงบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีของประเทศฝรั่งเศสนะ
1: อุ๊ยฝรั่งเศสนี่มันหมายความว่าเรากำลังฟังเสียงที่คนฝรั่งเศสเขาฟังกันเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วทั้งเสียงเพลงและการโยกย้ายของข้าเนี่ยมันเป็นรสนิยมแบบฝรั่งเศสเลยล่ะ
1: ฮะรสนิยมเหรอจ๊ะมันเป็นรสยังไงอะเปรี้ยวๆหรือเค็มๆบ้างไหม
2: เฮ้ยรสนิยมไม่ใช่รสชาติจะมาเปรี้ยวมาเค็มอะไรกันเล่าปะโถ
1: นั่นแหละนั่นแหละรสนิยมมันคืออะไรล่ะจ๊ะ
2: คำว่ารสนิยมที่ข้าพูดเนี่ยมันก็คือความชอบใจหรือว่าความพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นไปตามความสนใจของแต่ละคนยังไงล่ะ
1: งั้นที่ลุงบอกว่าเพลงนี้เป็นรสนิยมแบบฝรั่งเศสก็หมายความว่าคนฝรั่งเศสเขาชอบฟังเพลงแบบนี้กันล่ะจ๊ะ
2: ใช่แล้วมันก็คล้ายกับที่คนไทยฟังเครื่องดนตรีไทยหรือว่าฟังเพลงลูกทุ่งยังไงล่ะแต่การที่เรารู้จักรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามาบ้างเนี่ยเราก็จะได้เจอกับมุมมองที่แปลกใหม่แล้วก็จะมีรสนิยมใหม่ๆนั่นเอง
1: อุ๊ยเท่จังเลยใจเองก็อยากจะมีรสนิยมบ้าง
2: ไม่ยากเลยอันดับแรกเนี่ยเองก็ไปหาอะไรที่ชอบทำซะแล้วก็ดื่มด่ำกับมันแค่นี้เนี่ยเองก็มีรสนิยมแล้ว
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิคนเราเนี่ยมักจะมองว่ารสนิยมมันเป็นเรื่องที่สูงส่งแต่อันที่จริงมันก็เป็นแค่ความพอใจส่วนบุคคลเท่านั้นเองเองชอบอะไรเองก็ทำไปเถอะ
1: งั้นถ้าจ้อยชอบกวนประสาทลุงทองดีเนี่ยถือว่าเป็นรสนิยมของจ้อยไหมจ๊ะ
2: ได้สิเพราะว่าข้าก็มีรสนิยมในการลงมักเหงกใส่หัวเองเหมือนกัน
1: โอ้ยรู้ทางจ้อยตลอดเลยลุงเนี่ย
2: อ้าวอ้าวเอ็งอยากลองมีรสนิยมฟังเพลงบรรเลงจากฝรั่งเศสแล้วก็เต้นรำดูไหมล่ะ
1: เฮ้ยน่าสนใจมันต้องเหมือนที่ลุงทองดีชอบเต้นรำวงแน่ๆเลย
2: เออมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแล้วสรุปว่าเอ็งอยากจะลองหรือเปล่าเนี่ย
1: อยากสิลุงแล้วจอยต้องทำยังไงบ้างล่ะจ๊ะ
2: อันดับแรกเนี่ยนะเอ็งกดเปิดเพลงข้าก่อนเลยแล้วก็เดินมานี่เดี๋ยวข้าจะโยกให้ดูเป็นตัวอย่าง
1: ได้สินี่แน่ไหนไหนไหนไหนลุงสารใจเต้นแล้วหน่อยจิ
2: อ่ะงั้นเอ็งดูนี่ก็แล้วกันฮึมฮึมไหนเอ็งลองทำตามข้าสิ
1: ได้ได้ได
2: ้เออนั่นแหละตอนนี้เนี่ยเรามีรสนิยมเหมือนกันแล้วนะ
1: เย

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: ปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันเภสัชกรหญิงศิรินาศรีสรรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้มีสาระน่ารู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกแล้วค่ะในเรื่องของการจัดฟันฟันสวยด้วยการจัดฟันและฟอกสีฟันที่ปลอดภัยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังสาระดีๆซึ่งวันนี้เรามีวิทยากรจะมาให้ความรู้กับทุกท่านนะคะ
7: เพราะผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงได้ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้และมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยอย.ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียอีกทั้งสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจากอย.ผ่านทางเว็บไซต์ของอย.แอปพลิเคชันหรือทางไลน์ของอย.เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพนอกจากนี้ยังเปิดช่องทางสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆเช่นสายด่วนอย1556 LINE Facebook FDA ไทยหรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศช่องทางการติดต่อของอย.เป็นประตูเข้าถึงข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนแจ้งเบาะแสเพื่อการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
6: เอาละค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงของประเด็นคำถามคำตอบที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องฟันสวยด้วยการจัดฟันและฟอกสีฟันที่ปลอดภัยนะคะได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะเภสัชกรหญิงพัชราพรนนทสวัสดีจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราพร
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสำหรับคำถามนะคะคำถามแรกเลยนะคะก็คือว่าการจัดฟันนี่คืออะไรคะ
8: ค่ะสำหรับการจัดฟันนะคะเป็นการแก้ไขปัญหาฟันไม่สวยฟันหน้ายื่นฟันซ้อนฟันเกยจัดฟันไม่ได้หรือยิ้มแล้วไม่มั่นใจให้หมดไปได้ค่ะปัจจุบันการจัดฟันมีราคาที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะและสามารถเลือกชนิดของเครื่องมือได้ตามความเหมาะสมตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะการจัดฟันแบบโลหะที่ใช้ลวดดัดฟันซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมาอย่างแพร่หลายค่ะ
6: สำหรับคำถามต่อไปนะคะอยากจะให้คุณพัชราพรให้ความรู้เกี่ยวกับลวดดัดฟันค่ะ
8: ค่ะลวดดัดฟันนะคะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ควรใส่เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันหรืออวัยวะภายในช่องปากเท่านั้นค่ะลวดที่นิยมใช้ในการจัดฟันมี2แบบ1ก็คือลวดสแตนเลสมีความแข็งแรงไม่บิดงอได้ง่ายนะคะสามารถดัดขึ้นรูปได้และมีความฝืดต่ำในการเคลื่อนผ่านช่องแบ็คเก็ตนะคะและ2คือลวดโลหะผสมเช่นลวดนิกเกิลไทเทเนียมมีความนิ่มโค้งงอได้และกลับคืนรูปได้เหมือนเดิมจึงนิยมใช้ในช่วงแรกของการจัดฟันที่ฟันยังเกยอยู่มากค่ะลวดดัดฟันที่ใช้ด้านทันตกรรมประดิษฐ์โดยทันตแพทย์ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ก่อนนะคะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงประเภทที่2หลักเกณฑ์ที่5การนำมาจำหน่ายในประเทศต้องได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องก็คือ ISO 15841ค่ะ Wire for use in orthodontics นะคะลวดดัดฟันจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้าจากอย.และต้องมีมาตรฐานตามที่กำหนดหากมีการลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอย.จะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดใน2กรณีค่ะก็คือ1กรณีไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้านะคะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรณีการนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอย.นะคะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
6: ค่ะแล้วที่เป็นลักษณะของลวดดัดฟันแฟชั่นล่ะคะอันนี้อย.เรากำกับดูแลด้วยหรือไม่แล้วก็กำกับดูแลอย่างไรคะ
8: ในส่วนของลวดดัดฟันแฟชั่นนั้นนะคะจะพบสารปนเปื้อนซึ่งเป็นโลหะหนักเช่นตะกั่วนะคะพลวงซิลิเนียมโครเมียมหรือสารหนูนะคะวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่ไม่มีมาตรฐานค่ะลักษณะการนำมาคล้องที่ฟันด้วยลวดที่ไม่แข็งแรงนั้นจะมีโอกาสที่จะหลุดลงคอทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดฟันหรือดัดฟันที่ถูกต้องจะต้องกระทำโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องการใส่ลวดดัดฟันโดยไม่มีการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียด้านสุขอนามัยของฟันหรืออวัยวะในช่องปากได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย.ก็คืออาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522มาตรา36วรรค2ประกาศห้ามขายถาวรตั้งแต่วันที่19กันยายนพ.ศ. 2522ค่ะ
6: แล้วก็คำถามต่อไปนะคะลวดดัดฟันแฟชั่นแตกต่างอย่างไรกับลวดดัดฟันที่ใช้ทางการแพทย์คะ
8: ค่ะในส่วนของลวดดัดฟันแฟชั่นนั้นนะคะจะมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามหรือทันสมัยเท่านั้นไม่ใช่การรักษาทางทันตกรรมใดๆซึ่งเสี่ยงให้ผู้ใช้เกิดอันตรายได้จากการใช้เครื่องมือที่ไม่สะอาดไม่ผ่านการฆ่าเชื้อนะคะอาจจะมีโอกาสติดเชื้อเช่นไวรัสตับอักเสบบีได้ค่ะแล้วก็การปรับแต่งลวดที่ใช้สอดในแบ็กเก็ตที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดแรงกดที่ฟันและหากเก็บปลายลวดที่พันรอบฟันไม่สนิทอาจแทงทะลุเหงือกหรือกระพุ้งแก้มจนเป็นแผลได้รวมทั้งการใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่ไม่ยึดแน่นพอแบ็กเก็ตอาจหลุดลงคอหรือหลุดไปปิดหลอดลมอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: ค่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะลวดดัดฟันแฟชั่นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายทางไหนได้บ้างคะ
8: การจัดฟันแฟชั่นนั้นนะคะอาจจะเกิดความเสี่ยงได้จากวัสดุและเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะนั่นก็คือมีโอกาสได้รับสารปนเปื้อนหลายชนิดอย่างที่กล่าวไปก็คือมีอาทิตะกั่วโท พลวงซิลิเนียมโครเมียมสารหนูและอื่นๆนะคะหากสารเหล่านี้สะสมในร่างกายในปริมาณมากจะก่อให้เกิดผลต่อไตทำให้ไตวายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะและอาจจะเกิดอันตรายจากการจัดฟันที่ไม่ได้จัดฟันโดยทันตแพทย์นะคะการใส่ลวดดัดฟันเองโดยไม่มีทันตแพทย์แนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียด้านสุขอนามัยของฟันหรืออวัยวะในช่องปากตามมาประกอบกับลวดที่เป็นอุปกรณ์ยึดเกาะกับฟันเป็นลวดที่ไม่แข็งแรงเพียงพอได้นะคะจะมีโอกาสที่จะหลุดลงคอเป็นอันตรายแก่ผู้สวมลวดดัดฟันจนถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันค่ะ
6: ค่ะแล้วก็อยากจะให้ฝากเกี่ยวกับคุณผู้ฟังนะคะที่ทางบ้านเนาะที่เขาอยากจะไปดัดฟันนะคะให้เขาจะต้องสังเกตอะไรบ้างหรือว่าดูยังไงบ้างนะคะ
8: อยากขอเตือนวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษานะคะที่นิยมดัดฟันตามแฟชั่นอย่าหลงเชื่อร้านดัดฟันแฟชั่นที่เปิดให้บริการเกลื่อนอยู่ในขณะนี้เพราะจากการตรวจสอบพบว่าร้านจัดฟันแฟชั่นเหล่านี้ผู้ที่ให้บริการไม่ใช่ทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะที่สำคัญวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ก็มักไม่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นลวดที่ใช้ในการดัดฟันซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลวดสแตนเลสหรือเป็นลวดที่ร้อยดอกไม้และบางร้านก็มีการใส่ลูกปัดหลากสีพลาสติกยางหรือกากเพชรด้วยค่ะซึ่งเป็นสารปลอมปนที่ไม่ปลอดภัยนะคะ
6: อันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะเราจะไปดัดฟันตามร้านคลินิกเกลื่อนอย่างนี้นะคะโอ้อันตรายมากนะคะคำถามต่อไปค่ะนอกจากการมีฟันสวยด้วยการจัดฟันแล้วเนี่ยค่ะก็มีอีกวิธีนึงอะค่ะก็คือการฟอกสีฟันให้ขังนะคะเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะอยากจะให้อธิบายเรื่องของการฟอกสีฟันเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
8: การฟอกสีฟันนะคะก็คือการทำให้ฟันที่มีสีคล้ำดูขาวขึ้นฟันที่เปลี่ยนสีเกิดจาก2สาเหตุหลักนะคะ1ก็คือสาเหตุจากภายนอกตัวฟันเช่นสีจากอาหารเครื่องดื่มบุหรี่เป็นต้นและ2จากสาเหตุจากภายในตัวฟันค่ะเช่นการสะสมสารมีสีข้างในเนื้อฟันขณะสร้างฟันหรือในกรณีฟันตายค่ะ
6: คำถามต่อไปนะคะการฟอกสีฟันที่สามารถทำเองไม่จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าร้านยาและความงามต่างๆอย.มีการกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
8: ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันนะคะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียดโดยอาศัยอำนาจตามความในวงเล็บ3ของบทนิยามคำว่าเครื่องมือแพทย์นะคะจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีระดับความเข้มข้นมากกว่า 6% หรือมีส่วนประกอบของคาร์บามายด์เพอร์ออกไซด์หรือสารชนิดอื่นที่ให้หรือปลดปล่อยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีระดับความเข้มข้นมากกว่า 6% หรือกรณีที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 6% นะคะจะต้องมีส่วนประกอบของสารประกอบฟลูออไรด์ซึ่งเมื่อคำนวณในรูปฟลูออไรด์รวมทั้งหมดแล้วมีระดับความเข้มข้นที่เกินกว่า 0.11%จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันนี้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ขายได้เฉพาะแก่สถานพยาบาลซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์นะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์จะต้องอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายให้ผู้ป่วยนำกลับไปใช้ที่บ้านค่ะแต่ในส่วนกรณีของผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่ไม่เข้านิยามของเครื่องมือแพทย์ดังที่กล่าวมานะคะจะอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพ.ศ.2535ประกาศให้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษค่ะโดยระบุเงื่อนไขว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทฟอกสีฟันไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีปริมาณสารคำนวณในรูปไฮโดรเจนปรอกไซด์มากกว่า 3.6-35% ให้ใช้โดยทันตแพทย์เท่านั้นและผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องรายงานรายละเอียดของการผลิตหรือนำเข้าและการจำหน่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้และเป็นการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่จัดเป็นเครื่องสำอางดังกล่าวเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์หรือจะเป็นเครื่องสำอางก็ต้องจ่ายโดยทันตแพทย์ให้กลับไปใช้ที่บ้านค่ะ
6: ค่ะก็คือว่าประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปหาซื้อเองได้นะคะตามทั่วไปตามร้านยาหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไม่จะเป็นบนเว็บไซต์ก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะคะต้องผ่านทันตแพทย์เท่านั้นเนาะในส่วนผล
8: ิ
6: ตภัณฑ์ฟอกสีฟันนะคะและคำถามต่อไปค่ะการฟอกสีฟันเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายต่อฟันไหมคะ
8: ค่ะถ้าจะฟอกสีฟันต้องทำความรู้จักธรรมชาติของฟันก่อนนะคะว่าผิวฟันที่เรามองเห็นอยู่นั้นเป็นฟันที่มีผิวเคลือบซึ่งผิวเคลือบฟันของเรามีผลึกไฮดรอกซีอะพาไทด์เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ซึ่งทำให้ผิวเคลือบฟันของเราเป็นสารอะมินซีส่วนสารที่ทันตแพทย์ใช้ฟอกสีฟันให้นั้นอยู่ในกลุ่มของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่จะไม่สามารถทำปฏิกิริยาต่อสารอะมินซีได้ดังนั้นโดยทั่วไปถ้าฟันแท้ของเรายังคงมีเคลือบฟันที่มีความแข็งแรงเป็นปกติแล้วการฟอกสีฟันด้วยน้ำยาที่ทันตแพทย์ทำให้ไม่ไปทำลายเคลือบฟันของเราค่ะ
6: งั้นแสดงว่าถ้าเกิดทำในความดูแลของทันตแพทย์นี่ก็จะถือว่าปลอดภัยก็ไม่อันตรายถูกไหมคะ
8: ใช่เลยค่ะ
6: ค่ะและสำหรับคำถามต่อไปนะคะการฟอกสีฟันมีผลเสียอย่างอื่นอีกไหมคะ
8: จากที่ฟังมานะคะเราก็จะเห็นว่าการฟอกสีฟันดูเหมือนว่าจะไม่มีผลเสียต่อเคลือบฟันของเราก็ไม่น่าจะมีอันตรายใดๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วหากเราฟอกสีฟันบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะตัวเคลือบฟันเท่านั้นที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเนื่องจากในปากของเราไม่ได้มีแค่ฟันแต่เรายังมีที่ตั้งของฟันที่อยู่ชิดกับฟันเรียกว่าเนื้อเยื่อบุช่องปากนะคะซึ่งพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เป็นสารอะนินทรีย์เหมือนกับฟันแต่เป็นสารอินทรีย์และอยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดเสี่ยงอย่างมากที่จะมีโอกาสสัมผัสกับสารไฮโดรเจนปอออกไซด์ที่ทันตแพทย์ใช้ในการฟอกสีฟันและมีฤทธิ์ให้ผลต่อสารอินทรีย์อย่างเหงือกและเนื้อเยื่อบุช่องปากของเราด้วยค่ะถ้าระหว่างที่ทำการฟอกสีฟันสารไฮโดรเจนปอออกไซด์ไปสัมผัสกับพื้นที่ที่เป็นสารอินทรีย์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้หรือส่งผลให้เกิดการอักเสบต่อไปได้นะคะดังนั้นก่อนที่ทันตแพทย์จะทำการฟอกสีฟันก็จะมีการใส่เครื่องมือป้องกันเหงือกและเยื่อบุกระพุ้งแก้มให้ด้วยค่ะ
6: ค่ะและคำถามต่อไปนะคะการฟอกสีฟันแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ฟันขาวอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
8: โดยทั่วไปการฟอกสีฟันแต่ละครั้งจะคงรักษาความขาวของฟันให้อยู่กับคนไข้ได้ประมาณ6เดือนถึง2ปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านเวลานะคะเพราะสภาพผิวฟันของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกทั้งไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันค่ะถ้ารักษาสุขภาพฟันได้ดีเช่นมีความระวังป้องกันไม่ดื่มกินอาหารที่ไปกระตุ้นให้ฟันกลับมาเหลืองอย่างเช่นการดื่มชากาแฟหรือแกงที่ทำให้สีติดฟันหรือคราบบุหรี่นะคะก็จะรักษาฟันขาวไว้ได้นานกว่าคนอื่นแต่ก็มีบางคนที่ธรรมชาติของฟันกลับไปเหลืองได้เร็วถึงแม้จะระมัดระวังให้ดีแล้วก็ตามค่ะ
6: ค่ะและสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะฟอกสีฟันเนี่ยค่ะเราสามารถทำได้บ่อยแค่ไหนคะ
8: จะเห็นได้ว่านะคะแต่ละคนมีธรรมชาติของสีฟันหรือเนื้อฟันที่ต่างกันมีความอ่อนไหวต่อน้ำยาฟอกสีฟันที่แตกต่างกันและยังมีความต่างระหว่างการทำโดยทันตแพทย์ที่ใช้น้ำยาเข้มข้นกับการฟอกสีฟันที่ทำตามบ้านนะคะที่ใช้น้ำยาความเข้มข้นต่ำความเสี่ยงจากการฟอกสีฟันก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าน้ำยาฟอกสีฟันไม่ได้ทำความเสียหายให้กับเคลือบฟันที่แข็งแรงดังนั้นหากคุณไม่ได้มีสุขภาพฟันไม่ดีฟันผุฟันไม่แข็งแรงหรือแพ้น้ำยาฟอกสีฟันมีอาการเสียวฟันหรือระคายเคืองส่วนต่างๆรอบฟันเป็นอย่างมากและการทำโดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในการฟอกสีฟันที่จะไม่ให้น้ำยาเคลือบล้นไปถูกเหงือกหรือกระพุ้งแก้มที่เป็นสารอินทรีย์การฟอกสีฟันจะสามารถทำได้ตลอดตามระยะเวลาที่ฟันกลับมาเหลืองเหมือนเดิมแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังควรเว้นระยะเวลาให้นานที่สุดที่จะกลับมาฟอกสีฟันใหม่โดยการดูแลสุขภาพฟันเช่นงดเว้นอาหารและเครื่องดื่มที่กระตุ้นให้ฟันมีสีเหลืองให้มากที่สุดถ้าดูแลฟันได้ดีอาจฟอกแค่ปีละครั้งเดียวค่ะซึ่งนั้นย่อมลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำยาฟอกสีฟันสัมผัสกับส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ในช่องปากได้ค่ะ
6: ค่ะสำหรับประเด็นของลวดดัดฟันแล้วก็ฟอกสีฟันนะคะที่คุณพัชรพรมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนั้นโหเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องพึงระวังก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการดัดฟันนะคะหรือว่าการฟอกสีฟันทั้งหมดต้องทำโดยทันตแพทย์ค่ะนะคะเราไม่สามารถที่จะทำเองได้ไปซื้อไปหาใช้เองได้หรือว่าไปทำในคลินิกเถื่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้บริโภคทุกคนจะต้องระวังนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณเภสัชกรหญิงพัชรพรนนทสวัสดิ์ศรีจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามากเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะกับคุณผู้ฟังทุกๆท่านในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: ตั้งสติก่อนนะครับแชร์ข่าวโดยไม่เช็คแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้นะครับ
10: เอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าข่าวที่แชร์ไปอ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่า
9: อย.เช็คชัวร์แชร์ครับช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพให้ละเอียดรอบคอบก่อนแชร์ข้อมูลออกไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้อื่นการส่งต่อข้อมูลสุขภาพแบบผิดๆโดยไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนอาจทำให้ผู้รับข่าวสารเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องและทำให้โรคที่เป็นอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นได้นะครับตั้งสติก่อนส่งต่อข้อมูลเช็คก่อนแชร์รู้ทันก่อนอันตราย
5: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
11: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มในหนึ่งอาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
12: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
13: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
12: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ในหนึ่งอาทิตย
13: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
12: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
13: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
12: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
14: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
15: สวัสดีค่ะ
16: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานสารปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการสารปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34 และ02-141-0709ค่ะ
15: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวค่ะโดยภายในอคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันอคราวทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
17: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี1342380738ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
16: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดจำนวน421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและก็ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ค่ะก็ยังคงนำเรื่องราวเกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจให้แง่คิดและก็แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แบบไหนหรือพฤติการลักษณะใดจึงจะเข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนอาจเป็นเหตุให้ได้รับโทษทั้งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางราชการอย่างสุจริตแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราลองมาฟังตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงจากท่านสมชายงามวงชนประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดค่ะในฐานะโฆษกศาลปกครองสวัสดีค่ะท่านสมชายค่ะ
1: ขอสวัสดีครับคุณนศราครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการศาลปกครองพบประชาชนของสมาคมสื่อช่อสะอาดวันนี้ที่จะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นก็จะเป็นเรื่องอย่างที่ท่านนุสราได้เกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องการกระทำของเจ้าหน้าที่จะทำยังไงที่เวลาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจะต้องรับ

0: รองรับจำนำนั่นเองนี่นะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: ค่ะ
1: ว่าก็เรียกสะเพาะนะเรียกเรียกมันเพาะขึ้นคือไอ้ธนานุบาลเนี่ยนะคืออันที่ก็คือสถานที่รับจำนำตามที่คุณอนุสราว่านั่นแหละ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ที่นี้ว่าเรียกชื่อเพาะก็เพราะว่ามันเป็นไม่ใช่โรงรับจำนำของเอกชนแต่มันเป็นโรงรับจำนำของส่วนราชการของรัฐนะคือถ้าหากว่าเป็นเทศบาลหรือในกรุงเทพมหานครนี่ก็จะเรียกว่าสถานธารานุบาลแต่ถ้าเป็นของกรมประชาสงเคราะห์เราก็จะเรียกว่าสถานธารานุเคราะห์คือเรียกกันเพาะขึ้นนะแต่ความจริงก็คือโรงรับจำนำก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะคร
0: ับ ค่ะงั้นแสดงว่าสถานธารานุบาลเนี่ยก็เป็นเหมือนส่วนราชการอย่างหนึ่งเหมือนกันหน่วยหนึ่งเหมือนกันไหมคะท่าน
1: ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการควบคุมดูแลของมหาไทยหรือของผู้ว่า
0: ค่ะ
1: นะฮะทีนี้ส่วนวัตถุประสงค์ของสถานุบาลก็อย่างที่ให้ทราบไม่ทราบว่าเคยเข้าไหม เป็นการช่วยเหลือนะฮะ ช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน ยากจนนะ
0: ฮะหมุนเวียนสักนิดนึงนะคะ
1: ไม่ต้องไปกู้เงินจากนอกระบบที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงนะครับกรณีนี้คดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้จัดการสถานธารานุบาลแห่งหนึ่งแล้วก็พนักงานบัญชีนะซึ่งได้รับตำแหน่งให้มีคำสั่งให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรักษาเงินของสถานสารธารานุบาลแห่งหนึ่งนะทีนี้เรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่าปกติเนี่ยสถานธารานุบาลเนี่ยก็จะมีเงินสำรองอยู่ส่วนหนึ่งในการที่จะรับจำนำจากทรัพย์สินจากประชาชนทั่วไปแต่ว่าจำนวนเงินเนี่ยก็จะเก็บไว้ไม่มากมีสำรองไว้เท่านั้นถ้าหากว่าเกินหมดก็จะต้องมีการไปเบิกจากธนาคารเอามาไว้เพื่อหมุนเวียนต่อไป
0: ค่ะค่ะ
1: ทีนี้เรื่องของเรื่องนี้ก็คือเกิดขึ้นวันในวันเกิดเหตุเนี่ยผู้จัดการสถานอนุบาลก็มีการสั่งด้วยวาจาเนี่ยสมมติว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อในชอละกันนะ
0: ค
1: ่ะสั่งให้ในชอเนี่ยเดินทางไปกับพนักงานบัญชีเนี่ยนำเช็คไปเบิกเงินจากธนาคารเพื่อที่จะเอาเงินมารับจำนำทรัพย์สินจากชาวบ้านนะครับก็เอาเช็คในจำนวนเงิน 200,000 บาทแล้วก็มอบให้นายขอเนี่ยกับพนักงานบัญชีเนี่ยไปเบิกเงินจากธนาคารซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับสถานธารานุบาลนั่นเองแหละ
0: ใกล้ๆกัน
1: ใกล้ๆทีนี้บังเอิญเนี่ยขอเนี่ยติดภารกิจไม่สามารถเดินทางไปกับพนักงานบัญชีได้ทราบว่าในรายละเอียดของคดีเรื่องนี้ทราบว่านายขอเนี่ยมีภาระในการตกแต่งสถานที่ของสถานอนุบาลนั้นนั่นก็เนื่องจากว่าใกล้ๆกับวันสำคัญอะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาก็มีหน้าที่ตกแต่งเขาก็เลยให้พนักงานบัญชีเนี่ยเป็นคนนำเช็คเนี่ยไปเบิกเงินจากธนาคารซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะจำนวน 200,000 บาทพนักงานบัญชีคนนี้ก็ไปคนเดียว
0: ไปคนเดียว
1: ก็เบิกเงินได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะพอเบิกเงินเสร็จก็รับเงินสด 200,000 กำลังจะเดินทางกลับมาสถานอนุบาลนั่นเองล่ะครับ
0: เป็นยังไงคะท่าน
1: ก็เกิดความโชคร้ายเข้า มีคนร้ายวิ่งมากระชากกระเป๋าที่ใส่เงิน 200,000 บาทแล้วก็วิ่งหนีไป
0: แค่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ฉกไปเลยทีนี้ไปแล้ว 200,000 บาท
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่เงินของพนักงานบัญชีท่านนั้นด้วย
1: เป็นเงินของธนานุบาลเขาครับ
0: อ๋อหายไปเลยแล้วเงินที่ถอนวันนั้นมันไม่ใช่เงินส่วนตัวค่ะท่านแต่ว่ามันเป็นเงินพูดง่ายเหมือนเป็นเงินของทางข้าราชการนะคะ
1: ค
0: แล้วถ้าแบบนี้ถ้าจับคนขโมยวิ่งราวไม่ได้แล้วคนที่ทำเงินหายพนักงานบัญชีคนนั้นจะต้องชดใช้คืนไหมคะ
1: นี่แหละนี่แหละเป็นปัญหาที่เราจะคุยกันในวันนี้แล้วครับ
0: ค
1: ือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณนุสราว่าเนี่ยแม้ว่ามันจะจับคนร้ายได้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะจับได้อย่างรวดเร็วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: และอีกประการนึงถ้าจับได้สมมติ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินคืนนะ
0: นั่นน่ะสิหายไปไหนหมดแล้วอาจจะไม่ครบ 200,000 อาจจะเหลือแค่20บาทก็ได้นะคะ
1: ปัญหาก็คือว่าไอ้พนักงานคนนี้จะต้องรับเคราะห์อย่างไรหรือไม่ใช่มั้ยครับก็แน่นอนครับเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาก็ต้องมีการรายงานผู้ว่าราชการคือสถานอนุบาลเนี่ย อยู่ต่างจังหวัดฉะนั้นผู้ว่าราชการก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเนี่ยสอบหาผู้ความรับผิดทางแพ่งขึ้นมาแล้วก็มีการสอบสวนไปสอบสวนมาก็มีความเห็นว่าผู้จัดการเนี่ยกับ

0: พนักงานบัญชีเนี่ยมีความรับผิดทั้งคู
1: ่
0: เพราะผู้จัดการก็ให้พนักงานบัญชีไปคนเดียวแล้วก็ เกิดความเสียหายขึ้นก็เลยให้มีความรับผิดทั้งสองคนเท่าๆกันคนละ 100,000 บาท
1: คนละ 100,000 บาทท
0: ีนี้พอมีคำสั่งออกไปทางผู้จัดการกับพนักงานบัญชีคนนั้นก็โต้แย้งอุทธรณ์คำสั่งว่าเขาไม่น่าจะต้องรับผิดนะเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก
1: ็
0: รอบครอบทุกประการก็อุทธรณ
1: ์
0: แต่ว่าพออุทธรณ์ไปก็ปรากฏว่าก็มีการยกอุทธรณ์บอกว่าคำสั่งนั้นน่ะชอบแล้วทั้งคู่ก็เลยเอาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง
1: เป็นอย่างนี้นี่เองค่ะเรื่องก็เลยเข้ามาสู่ศาลปกครองแล้วเมื่อคดีเข้ามาสู่ศาลปกครองแล้วเป็นยังไงต่อคะ
0: คืออย่างนี้คือทางฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดที่กล่าวหาแล้วก็ที่ออกคำสั่งให้ชดใช้เงินเนี่ยเขาเห็นว่าอย่างนี้เขาเห็นว่าไอ้การขึ้นเงินเนี่ยมันเป็นภารกิจสำคัญแล้วก็ธนาคารก็ตั้งอยู่ทางฝั่งตรงข้ามไอ้ผู้จัดการเนี่ยก็สามารถเนี่ยให้พนักงานบัญชีไปเนี่ยต้องไปโดยที่มีคนสามารถที่จะติดตามไปได้หรือไม่ก็จะต้องพยายามที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในบริเวณแถวนั้นเนี่ยก็น่าจะให้มาเป็นเพื่อนยังไงก็ให้เดินทางกลับมาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการที่ออกไปแล้วก็ไม่รอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาส่งหรือออกไปลำพังคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็เลยจึงมีคำสั่งให้ชดใช้นะครับก็เลยอ้างในทำนองนี้มาขึ้นมา
1: แบบนี้นี่เองคือจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีทางเลือกอื่นให้มันรัดกุมมากกว่านี้นะคะหาเพื่อนไปด้วยกันสักนิดนึงหรือว่ารอเวลากันสักนิดนึงหรือว่าหาคุณตำรวจแถวนั้นสักนิดนึงไปกับเรานี้พอไม่หาไปมันเกิดเหตุการณ์ชิงทรัพย์เข้าแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านโฆษกบอกว่าการกระทำแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงค่ะติดอยู่คำนี้นิดนึงค่ะท่านโฆษกคะอยากจะถามนิดนึงว่าการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยังไงคะเขาถึงจะเรียกว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงหรือยังไงนะคะอยากให้ท่านโฆษกอธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะ
0: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่จำกัดความได้ลำบากมากนะครับเพราะว่ามันต้องแล้วแต่พฤติการแต่ละเรื่องไปแต่ว่าอาจจะได้คร่าวๆก็คือว่าไอ้การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยหมายถึงว่าคือประมาทเลินเล่อคือการกระทำที่ไม่ได้เจตนาแหละนะ
1: เ
0: พราะว่าถ้าเจตนาก็เป็นเรื่องเจตนาไปเลยแต่ทีนี้ว่าไม่ได้เจตนาแต่ว่าจะต้องเป็นกรณีที่เห็นว่าอาจจะคาดได้ว่าอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยก
1: ็
0: อาจจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้นะแต่ว่ากลับไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันนี้จึงจะถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงครับ
1: ค่ะระวังเพียงนิดนะคะก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นได้นะคะดังนั้นในจุดนี้เนี่ยพฤติการของผู้จัดการสถานธนานุบาลแล้วก็พนักงานบัญชีตามกรณีดังกล่าวนี้นะคะก็สามารถถือได้หรือเปล่าคะว่ามันเป็นการประมาทเริ่นเร่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
0: คือถ้าหากว่าดูตามข้อเท็จจริงในคดีนี้จะเห็นได้ว่ามันก็เป็นการประมาทแต่ว่าจะเป็นการประมาทถึงขั้นร้ายแรงหรือไม่เนี่ยต้องวิเคราะห์ถึงรายละเอียดและพฤติการต่อไปซึ่งคดีเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิเคราะห์นะโดยพิจารณาถึงระเบียบข้อ4ของระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชีพัสดุและทรัพย์สินของสถานธนานุบาลในปี2503เนี่ยก็มีการกำหนดว่าการฝากและถอนเงินระหว่างสถานธนานุบาลกับธนาคารเนี่ยให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการรักษาเงินและการถอนเงินในวงเงินไม่เกินที่กำหนดตามขั้นตอนสถานธนานุบาลต้องให้ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำหน่วยบริหารส่วนราชการท้องถิ่นและผู้จัดการสถานธนานุบาลลงชื่อร่วมกันทีนี้ถ้าหากดูตามข้อ4นี้ก็จะเห็นได้ว่าไอ้ระเบียบไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระเบียบเกี่ยวกับเพื่อป้องกันไอ้เงินหายหรืออะไรอ
1: ่ะ
0: แต่มันเป็นระเบียบเพื่อควบคุมวิธีการจ่ายเงินให้ไม่ให้จ่ายเงินหรือเบิกเงินในลักษณะที่อาจจะทุจริตในการเบิกเงินได้แต่มันไม่มีระเบียบในการที่ว่าไปเบิกเงินจากธนาคารจะต้องทำยังไงนะเพราะฉะนั้นไอ้แล้วก็ดูแล้วเนี่ยไอ้คำสั่งเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงินก็ไม่ได้กำหนดให้พนักงานบัญชีเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัยของเงินในขณะที่ทำการฝากเงินหรือถอนเงินนะมาดูอีกทีนึง ทางเทศบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัยของเงินน
1: ะ
0: ส่วนการกำหนดให้ในขอไปด้วยนี่ก็เป็นเพียงพิจารการปฏิบัติทั่วไปเฉพาะกล่าวไม่ได้มีระเบียบหรือคำสั่งกำหนดไว
1: ้
0: ให้ต้องปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นศาลปกครองก็เลยเห็นว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยหากเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยก็ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูข้อที่จริงในคดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการเบิกเงินไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่ที่ไปพนักงานบัญชีที่ไปเบิกเงินเนี่ยก็ไม่ได้ไป
1: ละเลยที่ไหนนะไม่ได้ไปอวดอ้างอะไรนะคะ
0: พอปั๊บก็ได้รับเงินปั๊บก็เดินตรงข้าม
1: ก็รีบกลับเหมือนกัน
0: กลับมาในตรงข้ามมาแต่ว่าเหตุที่จะต้องไปลำพังในวันนั้นเนี่ยโดยที่บอกว่าไม่มีนายชอไปด้วยก็อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ฟังและคุณอสุราทราบไปแล้วว่าบังเอิญนายชอเนี่ยติดภารกิจที่ต้องตกแต่งสถานที่อะไรพวกนั้นมันก็เลยเห็นว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ประมาทอะไรนักหนาที่ไม่มีชอไปด้วยนะและส่วนไอเหตุที่บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประกบตามมาด้วยก็เห็นว่าเข
1: า
0: พอไปเบิกเงินปั๊บมันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นน่
1: ะ
0: ใช่ไหมก็เลยไอการที่ไม่มีให้ตำรวจมาส่งด้วยก็ยังไม่ถือว่าเป็นการประมาทเริ่มอะไรมากมายนะประกอบกับว่าไอจำนวนเงินจำนวนเนี้ยถ้ามัวแต่รอตำรวจอีกสักพักกว่าจะมาอะไรพวกเนี้ยก็จะเกิดมีปัญหากับโรงรับจำนำหรือสถานธนานุบาลแห่งนั้น
1: ที่จะต้องใช้เงิน
0: ไม่ทัน
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมผู้ที่ไปจำนำของอาจจะต้องไปรองรับเงินก็จะมีปัญหาด้วยกันเพราะฉะนั้นพฤติการทั้งหมดเนี่ยก็เลยเห็นว่าแม้จะความเลินเล่ออยู่บ้างแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นเมื่อตัวพนักงานการเงินไม่ได้เลิ่ออย่างร้ายแรงตัวผู้จัดการก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ประมาทไปด้วยนะครับก็เลยมีคำพิพากษาว่าไม่ต้องรับผิดนะคำสั่งที่ให้ชดใช้เงินเจนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคดีเรื่องนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยรอดพ้น
1: รอดพ้นไปโอ้โหตอนแรกเนี่ยฟังดูเหมือนกับทางคณะกรรมการที่เขาตั้งคณะกรรมการบอกให้ชดใช้เงินก็ยกข้ออะไรต่างๆนานามาเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่สองคนนี้ต้องประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแน่นอนไม่ยอมพาตำรวจไม่ยอมพาเพื่อนไม่ยอมพาคนคุ้มกันไปนะคะแต่อย่างไรแล้วศาลปกครองก็พินิจพิจารณาวินิจฉัยออกมาแล้วว่าพฤติการตรงนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะวัดได้นะคะว่ามีคนไปด้วยก็จะไม่เกิดเหตุการณ์โจรกรรมขึ้นนะคะ
0: ก็เป็นสิ่งที่ศาลปกครองจะต้องพยายามวินิจฉัยรายละเอียดและข้อเท็จจริงเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดกับ
1: การตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะทีนี้ในประเด็นเรื่องของการกระทำโดยประมาทแล้วก็เลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติงานราชการตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเมื่อได้ฟังกรณีตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบอยู่ค่ะแม้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพียงใดแล้วก็ตามนะคะก็อาจจะมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบบนี้ละค่ะหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการขึ้นได้นะคะเกิดต้องทำหน้าที่ในการถือเงินทำหน้าที่ในการเบิกเงินจ่ายเงินขึ้นมาโอ้โหตอนนี้เริ่มกลัวนะคะอยากขอให้ท่านโฆษกค่ะได้ให้ข้อคิดหรือว่าอาจจะเป็นคำแนะนำในส่วนนี้นิดนึงค่ะว่าอาจจะให้เจ้าหน้าที่นำไปเป็นแนวทางในการระแวดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้อะค่ะ
0: ครับอันนี้เป็นประโยชน์เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการทั่วๆไปในการปฏิบัติหน้าที่คืออย่างนี้ครับผมอยากจะให้หลักการง่ายๆเพื่อที่จะเข้าใจและสามารถที่เอาไปปฏิบัติได้นะครับคืออย่างนี้คือกรณีที่จะถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยให้สังเกตก่อนให้คำนึงก่อนว่าการกระทำนั้นๆเนี่ยมีกฎหมายหรือมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ถ้าหากว่ามีกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไว้อันนี้แน่นอนถ้าหากไม่ได้ทำตามระเบียบหรือกฎหมายใดเรื่องนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้โดนแน่
1: เต็มประตูแน่นอน
0: ถือว่าประมาทเลินเล่อแน่แล้วก็อาจจะร้ายแรงด้วยที่อ้างอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่ในคดีแพ่งธรรมดาทั่วไปเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา422เนี่ยก็ยังบัญญัติไว้ไงว่า แล้วถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์ที่จะปกป้องบุคคลอื่นๆผู้ใดกระทำฝ่าฝืนเช่นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิดก็หมายความว่าถ้ามีกฎหมายกำหนดไว้เพื่อปกป้องเพื่อคุ้มครองอะไรไว้แล้วแล้วถ้าเราไม่ทำอันนั้นก็ถือว่าประมาทอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างว่ากฎจราจรบอกว่าห้ามขับรถเร็วเกินกว่านี้กว่านี้ถ้าเราขับรถเร็วเกินกว่านั้นไปถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าประมาท
1: ใช่ว่านี่คือใกล้ตัวเลย
0: หรือถ้าสมมติว่าอย่างในระบบราชการเราในการจ่ายเงินตามระเบียบเนี่ย เขากำหนดว่าในการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินเนี่ยจะสั่งจ่ายเงินสดเนี่ยให้แก่ผู้ถือไม่ได
1: ้
0: ต้องมีการขีดคร่อมขนาดเดียวกันต้องขีดคำว่าผู้ถือออกด้วยแล้วก็ช่องที่เขียนจำนวนเงินก็ต้องเขียนให้ชิดไม่ให้มีการเติมได้ทีนี้ถ้าหากว่าระเบียบมีอย่างนี
1: ้
0: แล้วคนที่ไปสั่งจ่ายเช็
1: ค
0: ไม่ได้ทำตามระเบียบ
1: ไม่ทำแบบนี้ไม่ขีดคร่อมไม่อะไร
0: นั่นแหละอย่างนี้ถ้าทำผิดระเบียบอันนี้ไปแล้วเกิดความเสียหายอันนี้แก้ตัวลำบาก
1: โดนแน่ๆเลยคำว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
0: เพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งว่าถ้ามีระเบียบมีกฎหมายบังคับไว้ในเรื่องใดเราก็ต้องระวังปฏิบัติตามนั้นทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีระเบียบหรือไม่มีกฎหมายในเรื่องนั้นโดยเฉพา
1: ะ
0: เหมือนคดีนี
1: ้
0: นี่ต้องดูพฤติการละ
1: พฤติการยังไงบ้าง
0: คะใช่คือถ้าหากว่าไม่มีระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูพฤติการเป็นเรื่องๆไปนะซึ่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีเคยมีแนววินิจฉัยอย่างว่าไอ้ความว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่หมายความว่าเป็นการกระทำที่บุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นถ้าได้ใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยก็อาจจะป้องกันความเสียหายได้แต่กลับไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันนั้นเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็หมายความว่าต้องดูพฤติการเป็นเรื่องไปว่าถ้าหากว่าพอจะเล็งเห็นได้ว่ามันอาจจะมีความเสียหายนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเลยก็ปล่อยไปตามนั้นโดยที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยอย่างนี้แหละก็ถือว่าเป็นการโดยความประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรง
1: บางทีเราทำอะไรปฏิบัติหน้าที่ไปโดยความเคยชินใช่ไหมคะท่านโฆษกคะทำไปเราเคยทำแบบนี้แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเคยทำแบบนี้ไปแล้วมันผ่านไปได้เราเคยทำแบบนี้ไปแล้วเซ็นอนุมัติไปได้ผ่านไปได้อะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็อาจจะเคยชินแต่จริงๆแล้วบางทีมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนั่นคือพฤติการเราไม่ยอมระมัดระวัง
0: ใช่คือจริงๆแล้วไอ้พฤติการที่ว่าความเคยชินเนี่ยศาลปกครองสูงสุดหรือศาลแม้แต่ศาลฎีกาก็เคยมีคำพิพากษาแล้วน
1: ะ
0: อย่างเราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นบ่อยบางคนมีการเผาฟางหญ้าฟางอะไรเนี่ยนะต่างๆเนี่ยทำให้เกิดควันขโมงเลยเราขับรถไปก็อาจเกิดอันตรายแล้วก็ลำบากขึ้นมาอันนี้ก็เคยมีคดีที่เกิดขึ้นในกรณีว่าเคยมีโรงงานเนี่ยโรงงานของส่วนราชการนี่แหละเผาเศษปอนะทำให้มีควันปกคลุมถนนมองไม่เห็นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็อย่างที่คุณนันสุราว่าเนี่ยเวลาสู้คดีเขาก็บอกอุ้ยชาวบ้านก็เผากันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ
1: ก็เผากันเป็นประจำไม่เห็นเคยมีอะไรเลย
0: ใช่เนี่ยฉันก็เผาบ้างแล้วแต่ศาลก็บอกนั่นแหละแม้จะเผาเป็นประจำก็ตามแต่ว่ามันก็มองเห็นได้ว่าอย่างนี้มันอาจจะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ความระมัดระวังแกนี่เล็กน้อยท่านเองก็ไม่เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความประมาทเลิศหรืออย่างกรณี อีกคดีหนึ่งคือคดีที่มีเจ้าหน้าที่การรถไฟเนี่ยเวลาเราผ่านต่างจังหวัดเวลาวิ่งที่ทางที่มีคำข้ามทางรถไฟอ
1: ่ะ
0: มันก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เอาแผงมาคอยกั้นอย่างเงี้ย
1: อ๋อมีไม้กั้นเวลาที่จะบอกว่ารถไฟจะมาใช่ไหม
0: กระดิ่งด้วยระฆังงองแงงงองแงงงองแงงอะไรต่างๆทีนี้แน่นอนเนี่ยถ้าหากสมมติว่าไอ้เจ้าหน้าที่อันนี้เนี่ยคอยสั่งกระดิ่งอย่างเดียวแต่ไม่เอาไม้ลงมาไอ้คนมาอาจจะไม่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยวิ่งข้ามไปก็โดนเฉี่ยวชนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่คนนั้นเจ้าหน้าที่จะมาเถียงบอกว่าเอาไอ้ชาวบ้านแถวนี้รู้ทหารกระดิ่งก็รอกันแล้วไม่กล้าแล้ว
1: ไม่ได้เลยอย่างนี้โอ้โหอันนี้ชัดเจนมากเลยค่ะท่านโฆษก
0: คะ
1: เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็คง กันไปตามๆกันเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็นึกภาพออกนะคะ อยู่ตามบ้านเราเนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้ว อย่างว่าล่ะค่ะข้างทางเผาก็เผาไปเราก็ไม่เป็นไรหรอกแต่วันนึงที่มันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วอะค่ะต้องหาคนรับผิดชอบแล้วค่ะแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นทางรถไฟใช่ไหมคะ
0: ก็เหมือนกรณีอย่างเทศบาลหรืออย
1: ่
0: างอบต.แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นทางโค้งทางอะไรพวกนี้นะฮะก็แน่นอนเนี่ยไอ้ชาวบ้านแถวนั้นก็รู้ว่าไอ้ทางโค้งตรงนี้มันอันตรายไอ้เจ้าต้องชะลอความเร็วแต่คนต่างถิ่นมันไม่รู้นี่
1: ใช่ค่ะ
0: เคยมีคดีที่มาอยู่ศาลปกครองนี่เหมือนกันเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องสะพานสะพานข้ามคูหรืออะไรแห่งหนึ่งลักษณะนั้นซึ่งพอเกิดมีน้ำท่วมมากๆเนี่ยรถที่วิ่งผ่านไปมาก็จะรู้ว่าเวลาวิ่งมาจะต้องชะลอความเร็วแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขารู้กันหมดแต่ว่าบังเอิญไอเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีข้าราชการจากต่างอำเภอจากต่างจังหวัดเนี่ยวิ่งมาในช่วงนั้นแล้วก็เลยทำให้สะพานมันโค่นถนนรถมันเลยตกรถมันก็เลยตกไปในคูก็มีการฟ้องร้องเป็นคดีก็ถือว่าเป็นความประมาทของหน่วยงานนะแล้วก็เป็นความประมาทเลื่อนร้ายแรงด้วยในลักษณะนี้จะมาอ้างความเคยชินหรือจะมาอ้างว่าชาวบ้านแถวนั้นเขารู้กันหมดเลยก็ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักง่ายๆว่าการจะพิจารณาว่าประมาทเลื่อนร้ายแรงหรือไม่หนึ่งดูมีระเบียบกฎหมายบังคับในเรื่องนั้นไหมถ้ามีระเบียบกฎหมายบังคับไว้ก็ต้องระวัง
1: ต้องทำตาม
0: ถ้าฝ่าฝืนก็ถือว่าประมาทเล
1: ิน
0: เล่อแล้วก็อาจจะต้องร้ายแรงแต่ถ้าไม่มีระเบียบกฎหมายบังคับไว้ก็ต้องดูพฤติการเป็นเรื่องๆไป
1: ค่ะโอ้โหนี่วันนี้ก็ได้ความรู้มากๆจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยฟังดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวแต่จริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังหลายๆท่านฟังไว้เนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องใกล้ตัวนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เกิดไม่ทำตามหน้าที่ก็อย่างนี้แหละค่ะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปฏิเสธไม่ได้พอขึ้นศาลขึ้นมาแล้วนะคะ
0: ครับคือก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
1: ค
0: ือเรื่องที่เล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าการกระทำอะไรที่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยที่จะไม่ให้ตัวเองจะต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรขณะเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังก็คือว่าจะได้ทราบว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นความเสียหายเนี่ยท่านสามารถที่จะเรียกร้องความเสียหายจากใครได้บ้างนะครับถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องประมาทเลื่อนๆอย่างร้ายแรงแล้วก็อันนั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะเรียกหน่วยงานนะรับผิดชอบหรือรับให้หน่วยงานรับผิดชอบได้แต่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ได้ลักษณะนั้นก็เป็นทั้งสองส่วนด้วยกัน
1: ใช่ค่ะก็ท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็แล้วแต่นะคะฟังไปแล้วได้ข้อคิดไปแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกับเรื่องใกล้ตัวท่านที่อาจจะประสบพบเจอกันได้นะคะในส่วนหัวข้อของวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยขออนุญาตสรุปสั้นๆให้ฟังอีกสักนิดนึงนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากราชการเนี่ยนะคะหากเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในปีพ.ศ. 2539นะคะเว้นแต่ว่าความเสียหายเนี่ยเกิดจากเจ้าหน้าที่กระทำด้วยความจงใจหรือที่เรียกว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะหน่วยงานของรัฐก็มีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ค่ะดิฉันก็เลยหวังว่าในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คงจะนำเรื่องราวต่างๆที่ท่านโฆษกนะคะได้กรุณาพูดคุยได้กรุณายกตัวอย่างให้ฟังในวันนี้นะคะไปเป็นอุทาหรณ์ในการปฏิบัติราชการที่ดีต่อไปค่ะหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือว่าคดีปกครองนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะต้องขอบพระคุณท่านสมชายงามวงชนที่ให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะกลับมาพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันอนุสราศรีไซทองและท่านสมชายงามวงชนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอนุสรา
1: ค่ะ
2: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไสทองและนางสาวพรณภาบุญยนิตสำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ลายปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาดคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์แล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ด และองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
16: หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
17: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณ เป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
18: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งพบกับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนและการเอาตัวรอดจากการใช้รถใช้ถนนค่ะพบกับเราเป็นประจำสองคนนะคะดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้ร่วมจัดรายการกับเราในวันนี้นะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะ
19: สว
18: ั
19: สดีครับ
18: ค่ะวันนี้ผอ.มีอะไรอัปเดตให้กับแฟนๆรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยบ้างไหมคะ
19: ก็จริงๆแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขในประเทศไทยนะยังคงสูญเสียกันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ40รายต่อวันนะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีภัยคุกคามที่มันมาจากธรรมชาติถนนพังจากน้ำท่วมนะ
18: น้ำป่า
19: ดินสไลด์ภาคเหนือภาคอีสานข่าวประจำเลยล่าสุดเชียงรายก็บอกว่าน้ำเข้าอีกแล้วนะฮะ
18: แล้วเป็นเหมือนพื้นที่เดิมๆนะคะ
19: ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆก็ตอนนี้ถนนทางก็ยังรอซ่อมแซม
18: ค่ะ
19: ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็บางที่ก็ยังต้องทนใช้พูดง่ายๆนะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ใช้แบบต้องทนนะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ต้องทางหลบทางเลี่ยงกันเอาซึ่งนี่คือความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นทุกเช้าวัน
18: ค่ะซึ่งข่าวเร็วๆนี้ก็เหมือนกับว่ามีรถคันนึงที่เดินทางโดยอุบัติเหตุกลางทางก็คือมีหินสไลด
19: ์
18: ห
19: ิน
18: หล่นลงมาโดนรถแล้วก็
19: เส้นทางที่เถิน
18: ค่ะ
19: ที่เถินไปทะลุอำเภอลีเถินนี่อยู่ในพื้นที่ของลำปาง
18: ค
19: ่
18: ะ
19: แล้วก็ปัททะลุที่ลีจังหวัดลำพูน
18: ค่ะ
19: เส้นทางนั้นผมเคยไปก็เป็นทางลัดเลาะเลี้ยวขึ้นเขาลงเขานะแล้วก็ระหว่างทางเลาะเลี้ยวแล้วก็มีก้อนหินใหญ
18: ่
19: ผมเข้าวงด้วยนะก็มีโอกาสนะถ้าดินมันสไลด์หรือว่าฝนตกหนักๆดินมันนุ่มลงมาเนี่ยหรือมันความชื้นมันมากพอเนี่ยมันก่อให้เกิดการยึดตัวของก้อนหินเอาไม่อยู
18: ่
19: ก็จะตกปน
18: อันนี้ก็เหมือนก็ต้องระมัดระวังเนาะยิ่งเราไปในสถานที่ที่เราไม่ชำนาญทาง
19: ใช่ครับ
18: นะคะต้องระมัดระวังเพิ่มเป็นสองเท่านะพ่อนะ
19: คือถ้าเป็นช่วงฝนตกหรือว่าฝนตกเสร็จใหม่ๆเนี่ยต้องเพิ่มระมัดระวังเป็นพิเศษได้ต้องถามเจ้าที่ด้วยว่าไอ้ถนนมันปลอดภัยดีอยู่ไหมนะเจ้าที่เขาอาจจะบอกเหตุนะบางเส้นทางผมเคยวิ่งผมจะถามเลยว่าถนนมันไปได้ไหมเพราะว่าภาษาชาวบ้านเขาบอกถ้าไม่ระมัดระวังอาจจะกินข้าวลิงรู้จักไหมกินข้าวลิง
18: คือยังไงคะ
19: คือไปถึงกลางทางแล้วอดถอยก็ไม่ได้เดินต่อก็ไม่ได้
18: ไม่รู้จะไปไหน
19: ไม่รู้จะไปยังไงนะฮะก็ต้องไปหาอะไรกินข้างทางนะฮะถ้าคันไหนพกน้ำพกอาหารไปด้วยก็จะอยู่รอดนะบางเส้นทางเนี่ยคนที่เขาวิ่งประจำเขาจะรู้นะอย่างสายแม่สอดตากจากสายแม่สอดไปอุ้มผางจากจากที่เชียงใหม่เข้าไปทางปายเนี่ยเขาจะรู้เลยนะไปแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยล่าสุดที่แม่ฮ่องสอนก็ดินสไลด์

0: มีดหรือขวานตัดไม้อย่างเงี้ย
1: ไว้
0: ตั้ว
1: ติ
0: ติ
1: ด
0: ด
1: ไว้
0: ภัย
1: นะ
0: นะเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิด
1: ค่ะ
0: เราต้องจัดการมันให้ได้ก่อน
1: ค
0: ท
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่เราเดินทางต่อนะ
1: ค่ะอันนั้นคือเรียกว่าความเสี่ยงในการที่เรียกว่าอุทกภัยตามภ
0: ค
1: าร ค
0: ับ
1: เหนืออะไรต่างๆคือเรียกว่าพื้นที่บริเวณพิเศษแล้วกันแต่ถนนปัจจุบันนะผอ.มาเส้นทางปกติบ้าง
0: ครับ
1: ก็ยังคงมีความเสี่ยงเหมือนเดิมที่สําคัญยังเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเราใช้จนชินแยกนี้ฉันก็เคยไปมาแล้วโค้งนี้ฉันก็ผ่านมาแล้วชินจนแบบว่าอาจจะทําให้เราประมาทเลินเล่อไปเพราะว่าความเคยชินก็มี
0: ครับเยอะเลยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะถนนแบบนี้มันบ้านเราเนี่ยมีที่ผมเรียนได้หลายครั้งแล้วว่าเราทําถนนเนี่ยภายใต้การเอาถนนเดิมที่มีอยู่หลายร้อยปีเนี่ยมาพัฒนาและต่อ
1: ค่ะ
0: ยอดก็จะเห็นถนนบางเส้นนะเขาเรียกว่าถนนแปดแยก
1: จากสองอ๋อค่ะ
0: นะคือแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีสองฝั่ง
1: ค่ะ
0: นะเป็นสองเลน
1: อื
0: แ
1: ม
0: ยกเลน
1: ค่ะ
0: นี่เวลาเอามาสี่กากบาทกันแบบเดิม
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็กลายเ
1: ก
0: ป็
1: ลาน ยเป
0: แ
1: ็
0: ป
1: น
0: ด
1: แป
0: ช่
1: ด
0: อง
1: อืม
0: เมื่อเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะมาวัดดวงกันไม่ได้ละคือมันเคยวัดดวงกันมาตลอดประจำนะแยกนี้เนี่ยหลายท่านก็ต้องติดสัญญาณไฟทำสัญญาณแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องรอจังหวะนะรถ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นนี้ทางเส้นนี้มากเส้นนี้น้อยนะบางคนก็ติดยาวเลยนะถ้าเป็นเขตเมืองเนี่ยเอาง่ายๆอย่างที่ผมอยู่เนี่ยใกล้ๆกระทรวงสาธารณสุขแย
1: ท
0: ก
1: ี
0: แค
1: ่
0: ลาย
1: ที่จังหวัดนนทบุรี
0: ใช่คร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: โอ้โหแยกแคลายนี่เขาเรียกว่า
1: ใครผ่านมาแถวนี้บ้างก็น่าจะ
0: เขา
1: ปร
0: ระ ู้
1: ส
0: จ
1: บ
0: ัก
1: ก
0: กั
1: าน รณ์
0: ด
1: เด
0: ี
1: ียวเด
0: น
1: ียว
0: ะ
1: กันโอ
0: ถ
1: ้
0: ้าเป็นแ
1: ค
0: ท
1: ่
0: ็
1: ะ
0: กซี่เขาจะเล่าต่อคนฟังเลยนะอย่างถ้าเราไปทางสวนลุมเราก็จะเห็นนะทางแยกแถวแถวสวนลุม
1: ค่ะ
0: นะแถวแย่นบ่อนไก่นะฮะราชเทวีพวกนี้มันจะเป็นแยกที่รถติดประจำนะเพราะนั้นแยกไหนที่มีรถติดก็จะมีคนประลองความเร็วมีคนพยายามจะรอดน
1: ป
0: ะ
1: ระมาณไม่อยากรอ
0: ไม่อยากรอมอเตอร์ไซค์ก็จะพยายามเบียด
1: ค่ะ
0: เบียดเลาะเลาะเลาะไปอยู่ข้างหน้านะแล้วคนเวลาสัญญาณไฟออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกือบทุกแยกในกทม.นะผมขอย้ำน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: เวลาสัญญาณไฟออกแล้วไปไม่ได้นะอย่างแยกพงเพชรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ประจำเลยคือบางครั้งไฟเขียวออกจนไฟเขียวเปลี่ยนเป็นไฟแดงเราก็ยังขยับไม
1: เน
0: ่
1: ื่
0: ไ
1: อ
0: ด
1: ง
0: ้
1: จากว่าปริมาณรถเป็นจำนวนมากมันเยอะพอปริมาณรถมันเยอะท้ายแถว
0: ใช
1: ยัง
0: ่
1: ไม่ทันหมดเลย
0: ไอ้
1: ไฟแดงอีกแล้ว
0: ท้ายแถ
1: ส
0: ว
1: อง
0: ม
1: ส
0: ัน
1: ามเหตุ
0: ไม่ไปไม่พ้นอ่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ดังนั้นก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงเนื่องจากว่าผู้คนก็เริ่มสับสนว่าฉันจะได้ไปไหม
1: บางคนที่ผอ.บอกบางคนไม่รอซิกแซกซิกแซกไป
0: อือ
1: ย่
0: ม
1: างที่เขาบอกมีการเก็บข้อมูลนะคะผอ.
0: ครับ
1: มีการเก็บข้อมูลว่ามีการเรียกว่าสถิติการฝ่าไฟแดงสูงเลยโดยการใช้ความเร็วถึง70%แล้วก็ประมาทแล้วก็บางทีก็มองไม่เห็นว่าอีกคันหนึ่งมาก็คือ30%โอ้แสดงว่าใช้ความเร็วก็คือฝ่าไฟแดงเยอะมากเลย
0: คือจริงๆนี่เขาเก็บเฉพาะสองฐานนะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันมีอยู่ประมาณ3-4ฐานเพียงแต่ละว่ามันไม่รู้จะเก็บยังไงเป็นต้นว่าขับรถต่างกันมานะรถกับวิ่งต่างกันมาไฟเขียวออกแล้วนะฮะแต่พอเงยหน้าไปอีกทีนี่เป็นไฟแดงเพราะอะไรเพราะว่าตามคันตามกันมาอันนี้มันไม่ได้เก็บข้อมูลกลุ่
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: นี้บางคนเนี่ยมาโดนข้อหาขับรถฝ่าสัญญาณไฟเพราะอะไรฮะผมไม่ได้มองเลยว่าสัญญาณไฟมีนะก็ขับรถตามเข้ามาในห้องเงินหน้าที่อ้าวไฟแดงเสร็จแล้วก็จำเป็นต้องไปยังไม่
1: ท
0: ไ
1: ี
0: ปยังไม่ได้ข้างหลังก็
1: เบร
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ไม่
0: ทที
1: ั
0: ่
1: นแล้
0: ไ
1: ว
0: ม่ท
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: แล้วอันนี้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ กลุ่มที่เขาเรียกว่าเห็นแล้วไฟเหลืองกำลังขึ้น
1: แต่คิดว่าผ่านแน่นอน
0: ใช่
1: แต่คิดว่าทันก็เลยเรียกว่าใช้
0: เร่
1: ค
0: ง
1: วาม
0: ค
1: เร
0: วา
1: ็
0: ม
1: ว
0: เร็ว
1: อ๋อ
0: ใช้ความเร็วส
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ให้ทัน
1: ค่ะ
0: นะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเรานึกว่าทัน
1: นึกว่าทัน
0: ก็มีจำนวนหนึ่งรอดอีกจำนวนหนึ่งก็เกิดปัญหาตามมานะแต่มีอีกกลุ่มหนึ่ง
1: กล
0: ก
1: ุ่
0: ล
1: ม
0: ุ่ม
1: ไหน
0: นี้
1: กลุ่ม
0: ท
1: ไ
0: ี
1: หน
0: ่ก
1: ค
0: ำละ ัง
1: ผ
0: เป็
1: อ
0: นตัวเลขเนี่ย
1: โอ้คื
0: ป
1: อ
0: ระ
1: ใช
0: ม
1: ้
0: าณ
1: คว
0: ส
1: า
0: ัก
1: ม
0: เ
1: เ
0: จ
1: ร
0: ็ด
1: ็ว
0: สิบเปอร์เซ็นต์เน
1: ค
0: ี่
1: ว
0: ย
1: ามเร็วสูง
0: ก็คือไม่สนเลยมีไฟแดงเห็นไฟแดงก็ยังฝ่าอย
1: โอ
0: ู่
1: ้
0: นะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยู่ที่ประมาณ70 กว่าเปอร์เซ็นต์
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะรวมคนที่เห็นไฟเหลืองแล้วรีบด้วยนะนะก็เ
1: ค
0: ล
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ไปโดนจังหวะโดนไฟแดงนะทีนี้เนี่ยการขับรถฝ่าสัญญาณไฟเนี่ยจากนี้ไปนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับการจัดระบบมากขึ้น
1: ใครเข้ามากำกับดูแลตรงนี้คะ
0: อย่างในเขตกทมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีการติดตั้งสัญญาณไฟแล้วก็มีใช้ระบบ AI เข้ามา
1: โ
0: ช
1: อ
0: ่
1: ้
0: วยมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะคืออันที่ได้มาก็คือต่อไปเนี้ย AI มันช่วยจัดว่ารถตรงไหนมากเท่าไหร่น้อยก็จะปล่อยเป็น

0: ระยะที่พอเหมาะนะให้สมดุลกันอันนี้คือสิ่งที่ได้มาที่สิ่งที่จะต้องระวังเพิ่มก็คืออะไรต่อไปนี้ก็ใบสั่งก็จะถึงบ้านมากขึ้น
1: อ๋อมีกล้อง
0: มีกล้องเพราะว่าแต่ก่อนเราคิดว่าไม่มีตำรวจ
1: ค่ะเราน
0: ะ
1: ก็ฝ่าเลย
0: ฝ่าเลยนะแต่ตอนนี้ตำรวจมีไม่มีก็ไม่สำคัญละเพราะว่ากล้องมันเปิดอยู่แล้วเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยนะใครที่คิดว่าตอนดึกๆถนนโล่งนะไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็มีโอกาสมากปัดทุกอย่างไปนะแล้วกล้องเดี๋ยวนี้ก็สุดยอดเลยนะครับ
1: จับได้ชัดแจ๋วเลยนะพ่อจับป้ายทะเบียน
0: กลางคืนก็ยังใสแจ๋วอยู่
1: ป้ายทะเบียนชัดมากเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เฮ้ยกทมก็เริ่มแล้วแล้วนอกจากเริ่มแล้วมันจะไปลิงก์กันอีกมันไม่ใช่แต่กล้องอย่างเดียวนะไปเชื่อมฐานข้อมูลอีก
1: ที่
0: ศูนย์ส่วนใหญ่ของกทมก็ไปเชื่อมกับตำรวจอีกนะแล้วตำรวจก็ไปเชื่อมกับขนส่งอีกเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นฐานข้อมูลที่ถูกใช้งานอย่างเป็นระบบมากขึ้นแต่จากนี้ไปก็จะพบว่ามีบางรายเนี่ยสะสมใบสั่ง
1: ค่ะโอ้
0: นะเดือนนี้โดนไปละ3ใบวันนี้เป็น4ใบแต่ก่อนเราก็เคยมีปัญหาว่าไอ้บางคนก็ไม่ไปชำระค่าปรับตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมฐานข้อมูลไปอีกไปถึงขนส่งนู่นเลยค่าจะไปต่อทะเบียนก็ต้องชำระค่าปรับก่อนเห็นไหมมันจะเริ่มเข้าสู่เข้าล็อกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้กระทั่งบางคนบอกว่าไม่ได้นะก็ไปเสียภาษีก็ส่วนเสียภาษีสินะก็มีกระดามมาเกิดขึ้นนะ
1: ไม่เสียไม่จ่ายค่าปรับก็ไปต่อได้บางคนบอกอย่างนี้
0: ก็มีการคิดในเชิงที่ว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเปล่านี่ก็ว่ากันไปนะไม่ว่ากันแต่ที่แน่นะอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระบบมันก็จะพยายามปรับหาล่องหารอยวันนี้ไม่ยอมเสียค่าปรับใช่ไหมวันนี้คุณไม่ยอมไปจ่ายใช่ไหมเขาก็จะคิดวิธีอื่นนะเอาดิวันนี้มันอยู่ในกลุ่มที่สังคมยังไม่โอเคนะเขาจะไปหาวิธีอื่นต่อไปเพราะว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือต้องการลดความเสี่ยงลดคนกลุ่มเสี่ยงให้น้อยลง
1: เขาบอกอุ้ยกฎหมายบังคับปรับไม่กี่บาทเองต่อเดี๋ยวนี้กฎหมายหรือว่าค่าปรับต่างๆเป็นแบบไหนแล้วคะ
0: มันเป็นระบบก้าวเริ่มมีเขาเรียกว่าทวีคูณหรือว่าเป็นขั้นบันไดมากขึ้นปรับครั้งแรกก็จะปรับตามพื้นฐานนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบบฐานข้อมูลที่มันดีมันก็ทำให้รู้ว่าคุณผิดกี่ครั้งละปรับครั้งที่สองที่สาม
1: ปรับตัดคะแนนตัดแต้มด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับมันก็จะนำไปสู่กระบวนการตัดแต้มและตัดแต้มไม่พอนะคุณจะได้ยินคำศัพท์คำหนึ่งนะลิฟต์รถ
1: โอ้ลิฟต์รถ
0: ช่วงหลังวันนี้จะได้ยินศัพท์เนี่ยลิฟต์รถเพราะว่าพนักงานสอบสวนเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวขับขี่โดยไม่คำนึงความปลอดภัยผู้อื่นนะหรืออาจจะเป็นอันตรายกับผู้อื่นอันนี้สามารถเสนอให้ลิฟต์รถถ้าศาลเห็นว่าผู้ขับขี่เนี่ยอยู่ในลักษณะเช่นนั้นจริงเนี่ยหลักฐานชัดเจนเนี่ยเป็นต้นมีภาพถ่ายมีผู้เสียหายมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสมากเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีสังคม
1: เ
0: ริ่มมีคนถูกลิฟต์รถไปหลายคันแล้ว
1: จากการฝ่าไฟแดงเหรอคะ
0: หลายประเด็น
1: หรือว่าหลายประเด็นโอ้
0: จากการเอารถมาขับมาแข่งบนถนนบ้างอันนี้เป็นข้อห้ามอยู่แล้วบางคนย้อนสอนมาเลยวิ่งไกลมาเลยนะวิ่งไกลมาเลยย้อนสอนนะไม่ใช่ฝ่ามาเลยผ่าถนนมาเลยนะคนอื่นเขาตกใจกันหมดเนี่ยซ้ำร้ายบางรายขึ้นบนทางด่วนอย่างเง
1: ี้
0: ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะเพราะว่ามีโอกาสให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะตรงนี้เมื่อหลักฐานมันครบถ้วนพนักงานสอบสวนก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอให้ศาลสั่งลิฟต์รถแต่ถ้าศาลท่านเห็นว่าหลักฐานมันชัดเจนแล้วก็พฤติกรรมมีลักษณะเช่นนั้นจริงก็อาจจะสั่งลิฟต์รถมันก็แปลว่าอะไรจากนี้ไปนะฝ่าไฟแดงย้อนสอนหรือทำผิดกฎหมายบางประเภทมีโอกาสที่จะโดนถึงขั้นสูงสุดนะสั่งลิฟต์รถนะพวกนี้ก็รวมไปถึงพวกเรียกว่าอะไรฮะเพิกถอนใบขับขี่ด้วยนะมันในบางรายนะ
1: ถ้าเขาเรียกว่าถ้าทำให้กับกรณีถึงแก่ชีวิต
0: ใช่ครับ
1: ก็จะเรียกว่าเพิกถอนใบอนุญาตด้วย
0: คำว่าพักใช้หรือเพิกถอนนั้นจะถูกนำมาใช้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: สำหรับคนกลุ่มที่เป็นคนเสี่ยงนะแต่ถ้าเป็นรถเสี่ยงก็อาจจะถูกยึดอายัดหรือลิฟต์นะมันมีคนเสี่ยงมีรถเสี่ยงแล้วก็มีถนนเสี่ยงนะถนนเสี่ยงมันแก้ทางกายภาพนะเห็นว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็เริ่มมีคนเรียกร้องแล้วว่าเนี่ยว่าถ้ากรณีที่เราขับรถไปตามถนนแล้วเกิดถนนนั่นเป็นหลุมเป็นบ่อหรือไม่มีป้ายเตือนหรือถนนชำรุดบกพร่องแล้วเกิดรับอันตรายเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายได้เห็นไหมจริงในต่างประเทศเขาทำมานานแล้ว
1: แต่ประเทศไทยไม่ค่อย ไม่ค่อยมีนะพอแล้วว่ายังไม่เคยเริ่มเลยด้วยซ้
0: คนไทยเรายังไม่ถึงขั้นที่จะ
1: ำไปฟ้องร้องหน่วย
0: ยอม
1: รา
0: เส
1: ช
0: ีย
1: ก
0: เว
1: าร
0: ล
1: มั
0: าน
1: อย
0: ก
1: ่า
0: ังบ
1: เงี้ย
0: เร
1: น
0: ื
1: ะ
0: ่องแบบนี้นะฮะเรายังไม่ถึงจุดนั้นฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะทิศทางมันเริ่มเห็นชัดแล้วว่าจากนี้ไปหน่วยงานรัฐก็ดีหน่วยงานท้องถิ่นก็ดีถ้าเกิดคุณทําถนนก็คือคุณมีการก่อสร้าง
1: ค่ะ
0: คุณไม่เก็บคุณไม่ติดป้ายคุณไม่มีความระมัดระวังเนี่ยมีโอกาสที่โดนฟ้องร้องได้นะตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่โดนฟ้องร้องต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาแล้วนะขณะเดียวกันเรื่องรถเสี่ยง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็เริ่มมีการจัดการแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อเติมการดัดแปลงนะไม่ว่าต่อเติมดัดแปลงในล่าสุดเนี่ยแค่ควันดําก็โดนละ
1: อ๋อใช่ค่ะเพราะ
0: ต
1: ว่
0: รา ว
1: มี
0: จ
1: กากราต
0: ร
1: ก
0: ถี่
1: กัน
0: ย
1: หน
0: ิ
1: ับ ก
0: เล
1: ใช
0: ย
1: ่ค่ะ
0: นะมาดูเหมือนช่วงหลังมานี้ไม่ใช่ตรวจวัดธรรมดานะใช้มาตรฐานยูโร6เลยนะตอนนี้ผมได้รับข้อมูลมาจากกลุ่มคนที่ใช้รถรุ่นเก่า
1: ค่ะ
0: ว่าโอ้โหรถรุ่นเดิมอะดีเซลรุ่นเก่านะซึ่งเป็นรุ่นยูโร2หรือยูโร4อะนะมาตรฐานยูโรคือมาตรฐานน้ำมันตอนเราเอาตะกั่วออกจากน้ำมันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เพื่อความสะอาดปลอดภัยเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ตอนนี้เราประกาศใช้มาตรฐานยูโร6แต่เครื่องยนต์รุ่นเก่ามันยังไม่รองรับวันนี้ก็เริ่มมีปัญหานะอันนี้ก็ว่ากันไปนะนี่คือรถกลุ่มที่เราเรียกว่ารถเสี่ยงก็ต้องปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ส่วนคนเสี่ยงอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: คร
1: อ
0: ั
1: ับ นนี้เรียกว่ามันต้องเรียกว่ามันต้องแก้กันที่พฤติกรรมหรือเปล่าคะผอ.บังคับใช้กฎหมายก็แล้วไม่กลัวเพราะว่าโอ้เดี๋ยวฉันก็มีเงินจ่ายบังคับจริงไม่จริงอะไรเงี้ยพฤติกรรมมันแก้ยากผอ.นี้เราต้องทำยังไงกันดี
0: เป็นเรื่องปกติเรื่องพฤติกรรมเนี่ยแก้ยาก
1: ค่ะ

0: ไม่กลัวเพราะว่าโอ้เดี๋ยวฉันก็มีเงินจ่ายบังคับจริงไม่จริงอะไรเงี้ยพฤติกรรมมันแก้ยากอ๋อนี้เราต้องทำยังไงกัน
1: เป็นเรื่องปกติเรื่องพฤติกรรมเนี่ยแก้ยาก
0: ค่ะ
1: แต่พฤติ

0: ไม่กลัวเพราะว่าโอ้เดี๋ยวฉันก็มีเงินจ่ายบังคับจริงไม่จริงอะไรเงี้ยพฤติกรรมมันแก้ยากอ๋อนี้เราต้องทำยังไงกัน
1: เป็นเรื่องปกติเรื่องพฤติกรรมเนี่ยแก้ยาก
0: ค่ะ
1: แต่พฤติ
0: เดี๋ยวนี้ก็
1: เยอะ
0: เยอะ
1: เยอะคือเรื่องเหตุผลและพวกนั้นเรื่องความผลกระทบเนี่ยก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ผมอยากจะเจาะลึกในเรื่องของทำไมเรื่องฝ่าไฟแดง
0: นั่นสิพอรีบ
1: มัน
0: เหตุผลอันดับหนึ่งไหมคะ
1: ทุกคนก็ใช้เหตุผลเดียวกันนะคือรีบแล้วขอไปก่อน
0: ขอ
1: น
0: ไ
1: ะ
0: ปก่อน
1: แต่ภายใต้เหตุผลรีบแล้วขอไปก่อนระบบมันไม่สนับสนุนบางรายติดมาท้ายแถวเลยยาวมากเลยขยับมาทีละ5 เมตร10 เมตรใช่ไหมคนที่อยู่ในอาการแบบนี้ย่อมมีภาวะที่เรียกว่าร้อนรนสติจะมันสงบไปได้แล้วอ่ะติดมาตั้งนานแล้วมันร้อน
0: หงุ
1: น
0: ด
1: ะ
0: หงิด
1: หงุดหงิดนะเริ่มอารมณ์ไม่ดี
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอจังหวะรถเปิดปุ๊บก็อยากไปฮะนั้นบ้านเราเลยมีปรากฏการณ์อันหนึ่งฮะบีบแตร่ไล่
0: โอ้โหบีบแต่ไล่นี่ก็บางคนก็แพ้เสียงแตรนะพ
1: ใช่
0: อ
1: ครับรถบางคันเนี่ยกำลังเจอไฟเหลืองเนี่ยเขาก็พยายามจะทำตามกฎหมาย
0: ค่ะ
1: ชะลอรถคือถูกต้องตามกฎหมายคืออะไรไฟเหลืองออกปุ๊บก็ต้องชะลอแล้วหยุดใช่ไหมแต่คนข้างหลังไม่ยอม
0: บีบแต่ไล่
1: บีบแต
0: ว
1: ่
0: ่า
1: ไล
0: ให้
1: ่
0: ไป
1: แต่เนี้ยเกิดอาการแบบนี้มันเลยทำให้คนทั้งสองคันเนี่ยที่มีปฏิสัมพันธ์กันแบบเนี้ยคนหนึ่งจะชะลอคนหนึ่งบีบแตร่ไล่เนี่ยเกิดการฝ่าสัญญาณไฟเอาละครับทีเนี้ยได้เรื่องเลยในขณะอีกฝั่งมันก็รอ
0: ค่ะ
1: ฝั่งนี้ก็ไม่ยอมหยุด
0: ค่ะ
1: ทุกแยกก็จะเกิดปัญหาคือฝ่าไฟแดงแล้วเกิดการชน
0: เขาบอกว่าทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงทำอย่างไรเราถึงจะใช้ไฟแดงให้ปลอดภัยพอในฐานะที่เราเป็นเหมือนแบบคนขับรถอะเราต้องยังไงบ้างเหมือนแบบเห็นบางคนก็บอกว่าเห็นไฟแดงหรือไฟเหลืองก็หยุดมันจะหยุดจริงๆเหรอคะมองซ้ายมองขวาก่อนที่จะรถจะเคลื่อนตัวไม่เร่งความเร็วควรเคารพกฎจราจรโอ้โหมันเป็นเหมือนแบบคำพื้นฐานที่คนขับรถมันต้องรู้อยู่แล้วนะผมคำนี้ที่ว่าทำยังไงไม่ให้เ
1: ค
0: ส
1: ื
0: ี่
1: อ
0: ยง
1: เราก็พูดแบบนี้มานานแล้วให้ปฏิบัติตามกฎจราจรแต่ข้อเท็จจริงก็คือพอไม่มีใครปุ๊บก็เริ่มอยากจะแหกกฎนะก็เลยนี่แหละคือกฎเนี่ยมันดีอยู่แล้วกฎที่ออกมานี่ผมขอพูดเจาะลึกนิดนึงนะเหตุที่มีกฎเพราะมันมีสถานการณ์บางคนก็ไม่เข้าใจฮะอะไรกันห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามนั่นฮะผมขอเรียนอย่างนี้นะกฎหมายก็ดีกฎอะไรตรงนี้อะไรมาตรการอะไรที่ออกมาทุกวันเนี่ยเป็นการออกมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะถ้าที่ผมดูเนี่ยแค่จัดการกับปัญหาเดิมๆนี่ก็ลําบากแล้วนะ
0: ค่ะ
1: สังคมไทยเรายังไม่ค่อยออกหรอกกฎที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยออกกฎ
0: ค่ะ
1: เพราะยังคิดไปไม่ถึงบางประเทศเขามีนะเขาคิดล่วงหน้า5 ปี 10 ปีเขาออกมาตรการรองรับไปแล้วแต่ของเรานี่เรื่อง5 ปี 10 ปีเดียวไม่ได้พูดถึงหรอกอันเก่าๆที่มีทุกวันนี้ก็แก้ยังไม่หมด
0: เพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าเราต้องมาชี้ผลกระทบไหมพอถ้าคุณฝ่าไฟแดงแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุทําให้เขาตายแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงไหวคุณประกันมีไหมหรือว่าอะไรต่างๆเรื่องเงินอะไรเงี้ยมันชี้ตรงนี้เลยว่าสร้างการรับรู้ตรงนี้ให้เขารู้ดีไหมว่าถ้าคุณฝ่าไฟแดงแล้วผลกระทบตามมามันเยอะมันสูญเสียขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ผมมองว่าคนจำนวนหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเกิดเหตุปุ๊บลำบากแน่คือไม่มีใครละเวลาชนปุ๊บเรายิ้มแป้แล้วหัวเราะล่าที่ไม่มีสนใจคอตกฮะว่าหลังจากนี้ไปก็เอามือกุมขมับเลยว่าต้องล้มละลายในบางครอบครัวนะต้องสูญเสียทั้งรถทั้งคนบางรายก็ญาติที่มาอยู่คนที่เรารักก็สูญเสียไปแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการคาดการณ์ที่ผิดพลาดไปโทษโน่นนะคาดไม่ถึงนะแล้วก็ไปโทษเรื่องรีบใจร้อนมีภาระนะรถติดนานคือเราก็จะสรุปก็คือคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะเพราะการที่เราจะบริหารจิตใจช่วงรถติดเนี่ยสำคัญมากอย่าได้ทำอะไรที่มันไปส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ไม่เกิดหัวร้อนขึ้นโดยพละการนะ
0: ต้องแบบมันต้องใจเย็นๆนะขับรถนะอยู่หลังพวงมาลัยต้องใจเย็นๆนะพอนะถ้าคุณคิดว่าคุณรีบแล้วเส้นทางข้างหน้าคุณอะรถติดแน่นอนคุณก็เผื่อเวลาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอ
1: ก็ประมาณนั้นแหละนะก็พูดกันมานานแล้วเลยนะว่าอยากจะถึง8 โมงต้องตื่นแต่6 โมงได้ไหม
0: ค่ะ
1: ออกจาก6 โมงได้ไหมอันนี้เราพูดมานานแล้วนะแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณมาถึงแล้วจุดนั้นแล้วรถติดแล้วคุณรีบผมก็แนะนำคุณได้อย่างเดียวทำใจซะทำใจแล้วก็อย่าพยายามแหกกฎเพราะถ้ายิ่งคุณแหกคุณยิ่งมีโอกาสเสี่ยงแล้วอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายก็ได้แต่เพราะเท่าที่ผม

0: ติดตามกรณีที่เกิดเหตุหลายคร
1: ค
0: ั้ง
1: ่ะ
0: ก็เป็นเช่นนี้หมดนะฮะเวลานะมี
1: บ
0: น
1: าง
0: ะ
1: ที
0: ตรงนั้นรีบนะท้ายสุดก็ไปไม่ถึง
1: เร
0: น
1: า
0: ะ
1: ก็บอกว่าบางทีคิดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นกับฉัน
0: ใ
1: โ
0: ช
1: อ้
0: ่
1: คำนี้มันเป็น
0: คำเดิมเดิม
1: คำเดิมๆเป็นประโยคที่ได้ยินหลังเกิดเหตุบ่อยๆนะ
0: ต
1: ค
0: ้
1: ะ
0: องทำใจแล้วก็หาทางสงบสติอารมณ์นะแล้วก็อยู่ในช่องที่เหมาะสมนะคือหมายความว่าถ้าเมื่อรถติดใช่ไหมเราจะไปซ้ายหรือเราจะไปขวา
1: ตัดสินใจให้
0: อาจ
1: ด
0: จ
1: ี
0: ะให้ดีๆแล้วอาจต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยว่าเลนซ้ายคืออะไรเลนขวาคืออะไรถ้าเลนขวาเป็นเลนที่เข้าไปกลับรถใต้สะพานแล้วคุณจะไปตรงอ่ะคุณไปชิดเลนขวาคุณก็ยิ่งติดนานนะคุณอาจต้องมาอยู่เลนกลางหาทางอยู่ตรงเลนกลางแต่ถ้าเกิดคุณจะไปอยู่เลนซ้ายคุณจะเลี้ยวซ้ายแล้วคุณไปอยู่เลนกลางคุณก็ต้องติดนานอีกเห็นไหมมันก็ต้องคิดเผื่อเรื่องการคิดล่วงหน้าว่าจากนี้ไปอีก50 เมตร100 เมตร200 เมตรมันคืออะไรแล้วเราจะไปตรงไหนนี่ต้องคิดเผื่อ
1: แล้ว
0: แ
1: ส
0: ล
1: ำ
0: ้
1: ห
0: ว
1: รับคนที่ไม่คุ้นทางต้องใช้ GPS นำทางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยพอเราต้องช่วยอะไรที่จะช่วยให้เขาเหมือนกับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป
0: GPS ดีกว่ายิ่งไม่ต้องฝ่าไฟแดงอยู่แล้วนะเพราะว่าคุณไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วคุณก็ไม่รู้พฤติกรรมคนแถวนั้นด้วยนะใครฝ่าไฟแดงแถวแยกแครายเนี่ยไม่รอดสักรายนะฮะเพราะว่าที่นี่รถเยอะวิ่งเร็วนะรถเหมือนปลาหน้าไซอะแตกพึ่มเลยเนื่องจากว่าตอนเช้าเนี่ยจากฝั่งชานเมืองเนี่ยเข้ามานะแล้วตอนเย็นจากในเมืองหลวงเนี่ยออกไปทะลักออกไปมันทะลักอ่ะเหมือนเขื่อนทะลักเลยนั้นรถวิ่งกระจุยกระจายนั้นการคุณฝ่าไฟแดงเรื่องความสูญเสียไม่ต้องพูดถึงแน่นอนที่สุดนะฮะผมพูดมาหลายปีแล้วนะว่าบัตรเหตุเมืองไทยเนี่ยทําคนล่มสลายมาเยอะแล้วนะ
1: ที่เขาบอกที่ผอ.เคยบอกว่าศูนย์อันเหมือนกับเสียชีวิตหนึ่งคนสูญเสียประมาณกี่ล้านนะที่ผอ.บอก
0: อ๋อตอนที่เราทําวิจัยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นเราทําร่วมกับมอหาดใหญ่
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอาจารย์ด็อกเตอร์พิชัยธานินทรานนท์ตอนนั้นได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวงนะมันนานมากแล้วอ่ะเกือบ15 ปี20 ปีแล้วนะคือถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อหัวนะ
1: ค่ะ
0: คิดที่3.5 ล้าน
1: คือตอนนั้นใช่ไหมพ
0: ครับ
1: อ
0: แล้วก็ถ้าเป็นพิการคิดที่5.5 ล้าน
1: โอ้
0: แต่พิการนี่แปลกนะสังเกตดูไหม
1: มันจะเรีย
0: จ
1: ก
0: ะเยอะกว่า
1: เ
0: ต
1: ยอะ
0: าก ย
1: ว่าเพราะว่ามันต้องดูแลยาว
0: คืออยู่ไป10 ปี 20
1: ๆค
0: ป
1: ่ะ
0: ีแบบลุกไม่ได้กินไม่ได้ก็ต้องหาอะไรมาจัดการแล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่นี้ผ่านมา10 กว่าปีเนี่ยล่าสุดผมก็ทราบข่าวว่ามีการประเมินตัวเลขใหม่เปร
1: ค
0: ีย
1: ่
0: บ
1: ะ
0: เทียบจากค่าเศรษฐกิจสังคมใหม่
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็เฉลี่ยกันว่าชีวิตคนไทยตอนนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ต่ำกว่า5 ล้าน
1: ค่ะ
0: แต่ที่แน่บางรายก็บอกว่าเงิน5 ล้านเนี่ยใช้ไม่กี่ปีก็หมดแล้วถ้าคุณเป็นคนพิการนะบางคนจะลุกจะนั่งอ่ะเป็นเงินเป็นทองหมดนั้นครอบครัวไหนเนี่ยที่มีแต่วัยรุ่นมีคนใช้มอเตอร์ไซค
1: อื
0: ์มีคนที่ขับขี่รถอยู่ในพฤติกรรมดื่มขับเร็วอันเนี้ยผมอยากให้ท่านกลับมาทบทวนแล้วเริ่มคิดใหม่แล้วใครที่ชอบขับรถแล้วฝ่าสัญญาณไฟสัญญาณจราจรทุกชนิดนะฮะสัญญาณไฟแดงขับย้อนสอนนะฮะปาดซ้ายปาดขวาเนี่ยหรือขับขี่อันอาจอันตรายต่อผู้อื่นคุณต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่ไม่เช่นวันนั้นไม่เช่นนั้นนะชีวิตคุณก็จะกลายเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเองและคนอื่นครับ
1: ค่ะอย่างที่ผอ.บอกโอ้โหเป็นคำแนะนำที่ดีนะผอ.นะซึ่งเราก็หวังดีให้ผู้ฟังได้ฟังแล้วนำไปใช้ซึ่งเราก็คาดหวังนะผอ.นะคาดหวังว่าคำแนะนำและความห่วงใยของเราในวันนี้รวมถึงทางออกข้อเสนอแนะต่างๆก็อยากให้ทุกคนได้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันใจเย็นๆค่ะตั้งสตินะคะมีสติก่อนเขาเรียกดังที่เขาบอกว่ามีสติมีน้ำใจแล้วก็ใช้รถด้วยกันอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะผอ.นะคะของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยทุกท่านก็สามารถติดตามได้นะคะในช่องทางของ YouTube รวมถึง Facebook ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุก็ติดตามได้สะดวกทางไหนก็ติดตามได้ในช่องทางนั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะว่าเราจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนสำหรับวันนี้หมดเวลาลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเน
1: ื่
0: องในว
1: ัน
0: มห
1: ิ
0: ดลประจำปี2569
1: ณโรงพยาบาลศิริราชรุ่น60กิโลกรัม
0: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาศิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเริกทจว.พปร.3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก

รัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายห้ายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ัยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เปลี่ยนมุมคิดครับพบกันเช่นเคยนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
4: และหมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
4: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
3: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับทักทายคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาทักทายคุณผู้ฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาครับ AM 1071 กิโลเฮิรตซ์ครับ
4: แล้วก็ทักทายทุกท่านนะคะที่ติดตามอยู่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะใครรับชมอยู่ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะรับชมย้อนหลังค่ะที่ YouTube TP Channel และอีกหนึ่งแฟนเพจค่ะ TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
3: ครับวันนี้เปลี่ยนมุมคิดพามามองหน่อยครับรู้สึกว่าเรื่องการศึกษาขยับไหมน้องไม้ตอนนี้
4: โอ้ตอนนี้หลายฝ่ายก็เริ่มขยับแล้วเพราะว่าอย่างล่าสุดนะพี่ต้นร่างพรบการศึกษาเรารอกันมานาน
3: คำว่าการศึกษานี่เป็นแห่งชาติด้วยนะ
4: แห่งชาติ
3: แห่งชาติด้วยนะ
4: ล่าสุดมีการทำประชาพิจารณ
3: ์ครับ
4: ในร่างพรบฉบับนี้
3: อ๋อนี่เขารับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4: ถูกต้องค่ะ
3: ครับ
4: คือเขาก็รวบรวมมาแล้วนะคุณผู้ชมกู้ฟังผลตอบรับเนี่ยเป็นเชิงบวกและเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า 90% เร่งปรับรายละเอียดก่อนที่จะเข้าครม.
3: อ๋ออันนี้คือฝ่ายรัฐบาลเขาทำอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผลประชาพิจารณ์เนี่ยคือทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าต้องเดินหน้านะคะเพราะว่าเขารับฟังไปตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่27กรกฎาคมถึง25สิงหาคมแล้วพี่ต้น
3: อ๋อเมื่อเดือนก่อน
4: เขามีการประชาพิจารณ์ทั้งในภาคส่วนของครูนะคะแล้วก็มีบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารศึกษานักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศ
3: มีครบองค์ประกอบการศึกษาทุกมิติเลยใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะผู้แสดงความคิดเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยกับร่างพรบการศึกษาฉบับใหม
3: ่
4: สูงถึง90%นะพี่ต้นก็เกือบ 100% เลยล่ะ
3: เอออีก 10% นี่อาจจะต้องมาดูกันว่าเอ๊ะยังติดตรงไหนนะครับ
4: แล้วก็สนับสนุนให้กฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกนะคะรวมถึงปัจจุบันมันมีโจทย์ท้าทายเยอะไปหมดพี่ต้น
3: มีทั้งประดิษฐ์ก็มีนี่
4: ถูกต้องเทคโนโลยีมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำมีเรื่องของการยกระดับการศึกษาแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ยิ่งพูดกันอยู่ถึงเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากระบบอ่ะ
3: โอ้จำนวนไม่น้อยนะครับค
4: ุ
3: ณผ
4: ู้
3: ชมคุณผู้ฟังเห็นบอกว่าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เขามีบอร์ดกรรมการนโยบายไหมต้องมีใช่ไหมครับเห็นบอกว่าม
4: ีการจัดตั้ง
3: ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานม
4: ี
3: ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมกันกำหนดทิศทางนโยบายมาตรฐานการศึกษาชาติคือปกติเวลาเราดูกระบวนการทางการศึกษาหลายคนก็จะบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการไห
4: ม
3: โตขึ้นมาหน่อยอุดมศึกษาไหมอวนะครับแต่สุดท้ายนะฮะการทำงานครั้งนี้ของรัฐบาลเท่าที่เราติดตามข้อมูลและข้อเท็จจริงเนี่ยทราบว่าเขาทำงานกันข้ามกระทรวงน้องใหม่คือจะมาขยับกระทรวงเดียวทุกวันนี้มันยากแล้ว
4: เพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้รวมแค่ประถมมัธย
3: ม
4: เนาะยังมีเรื่องของอุดมศึกษา
3: คือถ้าจะดูทั้งท่อนเลยเนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่เด็ก
4: ใช่
3: เดี๋ยวนี้มี necessary มีก่อนปฐมวัย
4: ค่ะ
3: เราจะจัดการศึกษาอย่างไรหรืออะไรนะ
4: ครับ
3: แม้กระทั่งไปศูนย์เลี้ยงเด็กเห็นไหม
4: ใช่
3: ก็ถือเป็นการศึกษาเหมือนกันต้องมีพัฒนาการที่สมวัยโตมาหน่อยช่วงอายุเท่านั้นเท่านี้ขยับขึ้นมากว่าจะมาหาวิทยาลัยกว่าจะจบกว่าจะทำงาน
4: ค่ะ
3: คือต้องทำงานที่พร้อมกันจริง
4: ๆ
3: จะมาแบ่งส่วนอะมารับส่วนนั้นพี่รับส่วนนี้ถ้าบางอย่างมันไม่แมทชิ่งไม่ตรงกันเดินต่อยากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่รัฐบาลเขาบอกว่าเขาทำงานกันเพื่อมาตรฐานการศึกษาไทยแบบข้ามกระทรวงต้องรอดูกันนะ
4: ค่ะดูเหมือนว่าร่างตัวนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยจะมีทั้งหมด7หมวดนะพี่ต้น
3: อ๋อ7หมวด
4: นะเขาก็จะแบ่งกันไปนะคะไม่ว่าจะทั้งนโยบายการบริหารศึกษาหน้าที่สิทธิ์ในการจัดการศึกษาแล้วก็สถานศึกษาก็คือเจาะลึกมากขึ้นแล้วก็ที่น่าสนใจนะคือการให้โรงเรียนออกแบบการเรียนรู้เองได
3: ้พี่ต้นโรงเรียนออกแบบการรู้เรียน
4: แต่ละพื้นที่แต่ละบริบทแต่ละภาคเนี่ย มีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันบางทีมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการให้โรงเรียนเนี่ยได้ออกแบบการเรียนรู้ได้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคือการกระจายอำนาจและการสร้างความเป็นอิสระแก่สถานศึกษา
3: แสดงว่าอาจจะมีมาตรฐานเป็นแกนกลางแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ในเชิงพื้นที
4: ่
3: เติมเข้าไปเสริมเข้าไป
4: เสริมเข้าไป
3: เพราะไม่งั้นถ้าบอกว่าออกแบบเองได้ทั้งหมดเนี่ยในมุมผมนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องใหม่อาจจะบอกแล้วมาตรฐานแต่ละที่เราจะวัดตรงไหน
4: วัดยังไง
3: เช่นภาคอีสานเทียบกับภาคตะวันออกซึ่งก็มีบริบทต่างกันว
4: ั
3: ฒนธรรมความเจริญอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆอาจจะมีแกนกลางแหละแล้วก็ค่อยๆขยับไปในมิติของแต่ละพื้นที่อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมีอะไรอีกไหม
4: เลิกท่องจำ
3: เลิกท่อง
4: เป็นพัฒนาสมรรถนะ
3: 2-2224ยังมีไหม
4: สูตร
3: เคมี
4: สูตรคูณนี่ก็คิดว่าน่าจะยังต้องมีแต่ทีน
3: ี้เป็นพื้นฐานไหมล่ะ
4: ในรูปแบบอื่น
3: ๆ
4: เราอาจจะต้องเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจมากกว่าการจำเพราะว่าปัจจุบันนั่นเองเนี่ยคือเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็จะต้องเพิ่มในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์เน
3: า
4: ะ
3: กว้างคูณยาวคูณสูงคูณฐาน
4: อันนี้ตอนที่เรา
3: อาจจะเรียนกันแบบเข้าใจมากกว่านี้ถ้ามานั่งจำบางทีโอ้จำอย่างเดียวก็ไม่ไหว
4: ทีนี้ผู้เรียนไม่พอครูก็สำคัญ
3: โอ้ครูนี่
4: ครูเนี่ยต้องปฏิรูประบบประเมินเลิกยึดติดรายเดียวไม่สร้างภาระให้คร
3: ูโอ้โหถ้าพูดถึงครูนี่อาจจะยาว เอาเฉพาะหมวดครูเนี่ยแยกได้1 EP เลย
4: ค่ะ
3: นะครับเพราะว่าครูเราจะเห็นนะว่าเสียงโอดครวญของครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากจะต้องรับผิดชอบดูแลหลักสูตรแล้วนักเรียนซึ่งเป็นผู้เรียนแล้วเอกสารนี่กองเป็นกระตักจริงไหม
4: จริงเพราะว่าครูคนหนึ่งสมมุติสอน1วิชาเนี่ยก็จะมีภาระพ่วงผูกพันมาด้วยงานเอกสารหรืออาจจะเป็นสมมุติสอนภาษาไทยเนี่ยแต่ว่าอาจจะต้องรับหน้าที่เป็นฝ่ายปกครองด้วยก็ได
3: ้
4: หรือคนนึงเนี่ยสอนวิชาภาษาไทยแต่อาจจะต้องทำการเงินไปด้วย
3: อ
4: าจจะไม่ใช่ทุกโรงเรียนนะคะแต่โรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนบางแห่งเนี่ยครูหลายๆท่านยังต้องเป็นแบบนี้อยู
3: ่ก็อย่างที่น้องไมค์บอกเพราะฉะนั้นว่าแต่ละบริบทจำนวนประชากรความพร้อมขนาดของโรงเรียนหรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนก
4: ็
3: มันมีผลหมดเลยโดยเฉพาะต่างจังหวัดอันนี้น่าห่วงมากแต่ถ้าใช้พรบการศึกษาแห่งชาติฉบับนี
4: ้
3: แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับไปบ้างอะไรบ้างแต่แกนกลางคือลักษณะแบบนี้ครูก็น่าจะมีรอยยิ้มมากขึ้น
4: ซึ่งไมค์จะบอกว่าก่อนหน้านี้นะไมค์ก็นั่งฟังประชุมวุฒิสภาม
3: ี
4: กฎหมายฉบับหนึ่งระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ
3: ่
4: านไปแล้วซึ่งกฎหมายตัวนี
3: ้
4: ก็ต้องรอร่างพรบการศึกษาเพื่อล้อกันไป
3: ให้
4: สมบูรณ์ถูกต้องก
3: ็
4: รอเป็นจิ๊กซอต่อกันอย่างร่างตัวนั้นที่ผ่านไปเนี่ยค่ะก
3: ็
4: เป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะโดยที่ให้เปลี่ยนในลักษณะของการมาเป็นการเลือกตั้งครูเนี่ยอันนี้เขาก็จะเป็นบอร์ดของครูไปเลยแต่ว่าถ้ามันจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นเนี่ยพี่ต้นคือวันนั้นก็ได้มีโอกาสคุยกับทางท่านประธานของคณะกรรมการการศึกษา
3: วุฒิสภาใช่ไหม
4: ใช่วุฒิสภาซึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยเรารอร่างพรบการศึกษาซึ่งจะเป็นร่างที่ถือว่า cover ทุกอย่างจนครอบคลุมและเสร็จ
3: แล้วก็มีอันนั้นประกอบกันไปทีนี้
4: ใช่ค่ะ
3: ดูในส่วนท้องถิ่นหน่อยหน้าที่และสิทธิในการจัดการศึกษาอย่างเงี้ยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
4: ะ
3: นะครับต้องทำยังไงก็ได้ให้ทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมส่งเสริมการมีส่วนร่วมมองทุกระดับนะครับตั้งแต่บุคคลคำว่าบุคคลนี่อาจจะไม่ได้มองเฉพาะผู้เรียนเท่านั้นบางทีผู้ปกครองเอ่ยอะไรเอ่ยขยับไปเป็นครอบครัวชุมชนเอกชนและทุกภาคส่วนมาช่วยกันจัดการศึกษาคงไม่พ้นคำเดิมน้องหมายคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
4: ค
3: ำไหนลองทายสิบูรณาการ
4: บูรณาการ
3: คำเดิมนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: ทุกคนต้องมาช่วยกันนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐค
4: ือ
3: มี7หมวดหมู่ด้วยกันแต่ครอบคลุมทุกมิติจริงๆนะครับจะมีบทบาทหน้าที่วิชาชีพครูเป็นอย่างไรแม้กระทั่งนักจัดการเรียนรู้ก็มีพูดถึงด้วยว่าจะทำยังไงให้กระบวนการศึกษาไทยเนี่ยคือแต่ก่อนเราจะมีปัญหาเรื่องคอขวดหรือว่าความแตกต่างพอความแตกต่างเกิดขึ้นความเหลื่อมล้ำมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลในไหนน้องไม้พูดถึงวุฒิสภา
4: ค่ะ
3: เราก็เอาเรื่องร่างเนี่ยลองไปถามท่านสว.ดูไหม เดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในความคิดความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแล้วท่านก็ทำงานเรื่องกระบวนการการศึกษาพอท่าทีของฝากฝั่งฝ่ายบริหารออกมาแบบนี้เดี๋ยวรอคณะรัฐมนตรีอาจจะสรุปหรือว่าตกผลึกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีประชาพิจารณ์ออกมาความคิดความเห็นบอกว่าเห็นด้วย 90% แต่อีก 10% อาจจะต้องอุดช่องโหว่อีกนิดหนึ่งนะครับทิศทางทั้งหมดจะเป็นอย่างไรตามต่อช่วงหน้าในเปลี่ยนมุมคิดนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
4: ค่ะ

0: ูดคุยกันต่อในเปลี่ยนมุมคิดนะครับวันนี้เราจะสัมภาษณ์กับแขกรับเชิญนะครับซึ่งผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการกับน้องไมล์แล้วเรามาพูดคุยทิศทางต่างๆว่าทางฝากฝั่งฝ่ายบริหารมีร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งก็มีการซาวเสียงไปแล้วนะครับมีความคิดความเห็นอย่างไรในมุมของวุฒิสภาซึ่งก่อนหน้านี้เรื่องการศึกษาเราก็จัดงานเสวนาสัมมนาผ่าทางตันการศึกษาอะไรมา
1: เยอะแยะเลย
0: เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตประเทศไทยกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นอย่างไรนะครับจะขยับอะไรอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวทางเราจะติดต่อไปนะครับกับทางรองประธานกรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาท่านสว.สุทินแก้วพนาตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณต้นคุณไมล์และผู้ชมรายการเปลี่ยนมุมคิดที่เคารพทุกท่านครับผมสุทินแก้วพนาสมาชิกวุฒิสภาครับผม
0: ขอบพระคุณครับท่านครับก่อนหน้านี้ในกรรมาธิการเองเราก็มีการจัดการเสวนาแล้วก็มีรายงานการศึกษา4สา5ฉบับนะครับก็ผ่าทางตันไปครั้งหนึ่งแล้วข้อมูลตรงนี้กรรมาธิการมีอยู่ประจวบเหมาะพอดีนะครับที่ทางฝ่ายบริหารก็ซาวเสียงมาเป็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนี่ยท่านมองว่าช่วงแกลบช่องว่างตรงนี้กับทิศทางที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอนาคตการศึกษาไทยครับท่านครับ
1: ค่ะ
2: ครับเรียนคุณต้นคุณไมล์ครับผมในส่วนของพรบร่างพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นพรบปฏิรูปการศึกษามาโดยตลอดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกเนี่ยในปี2542ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษานะครับซึ่งมันมีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายฉบับที่แล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือ1 นะครับเป็นกฎหมายที่กำหนดทิศทางหลักการและโครงสร้างการจัดการศึกษาของประเทศไทยนะครับในส่วนที่2เนี่ยเป็นกฎหมายที่รับรองสิทธิทางการศึกษาก็คือให้คนไทยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและก็ต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเป็นกฎหมายที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพทั้งด้านความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้รัฐเอกชนครอบครัวชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นการกระจายอำนาจการบริหารให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ให้มีบทบาทในการบริหารจัดการมากขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นในขณะเดียวกันนะครับในกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดในเรื่องของระบบประกันคุณภาพการศึกษานะครับในการที่จะควบคุมติดตามและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาไม่จำกัดเฉพาะในโรงเรียนแต่ครอบคลุมถึงการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษารวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วค่อนข้างนานครับมันยังถ้าพูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วเนี่ย
0: ตอบโจทย์ไหมฮะหรือว่า
2: พร้อมกับระบบสังคมเทคโนโลยีและความต้องการของผู้เรียนอย่างเพียงพอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกและทักษะที่จำเป็นมันเปลี่ยนไปครับ
0: ครับครับ
2: ผู้เรียนต้องการทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะดิจิตอล AI การคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากกว่าที่จะเน้นเนื้อหาในขณะเดียวกันแก้ปัญหาคุณภาพและความเหลื่อมล้ำเราจะเห็นว่าเด็กแต่ละพื้นที่และฐานะครอบครัวยังเข้าถึงทรัพยากรนะครับครูคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับในขณะเดียวกันการปรับการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆให้ผู้เรียนเลือกเส้นทางการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นตามความถนัดความสนใจและที่สำคัญก็คือจะต้องมีเป้าหมายอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือการลดความรวมศูนย์ของระบบ ที่ผ่านมาถึงแม้เราจะมีการกระจายอำนาจการศึกษาแต่มันเป็นการกระจายอำนาจที่ยังไม่เต็มที่นะครับเป็นการเพิ่มภาระมากกว่า เพราะว่าถ้ามีการกระจายอำนาจแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสนับสนุนทั้งเรื่องคน เรื่องงบประมาณรวมถึง ความรับผิดชอบได้นะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอำนาจให้สถานศึกษาครูชุมชนและก็ท้องถิ่นสามารถที่จะบริหารจัดการและออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้และที่สำคัญครับ เป็นการลดภาระงานที่ไม่ใช่งานสอนของครูให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนดูแลพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการปรับระบบการวัดและประกันคุณภาพการศึกษาเปลี่ยนจากการประเมินที่เน้นเอกสารนะครับหรือคะแนนสอบเป็นหลักไปสู่การประเมินสมรรถนะและพัฒนาการของผู้เรียนนะครับที่สำคัญครับกฎหมายฉบับใหม่จำเป็นที่จะต้องให้กฎหมายสอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยครับและแผนปฏิรูปประเทศซึ่งมุ่งปรับกฎหมายแม่บทให้รองรับการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นรอยขยื่นของกฎหมายทั้ง2ฉบับครับ
1: ค่ะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคือตั้งแต่ปี42
3: ณ
1: ปัจจุบันถ้าเกิดว่ามาออกในช่วงระยะเวลานี้ค่ะคือมันคงเปลี่ยนไปมากแล้วเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายตัวนี้เนี่ยท่านสวมองว่ายังไงบ้างคะว่าจะมาปฏิรูปการศึกษายังไงให้มันเห็นเด่นชัดเลยว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในการศึกษาของประเทศไทยค่ะ
2: ในพ.ร.บ.ฉบับร่างใหม่เนี่ยเท่าที่ผมได้มีการศึกษาและก็รับฟังความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนของการร่างการนำเสนอพิจารณาและก็การรับฟังความเห็นจากส่วนต่างก่อนที่จะเสนอเข้าครม.นะครับคาดว่ากฎหมายฉบับนี้น่าจะเข้าสภาได้นะครับอย่างเร็วสุดก็น่าจะประมาณสักปลายเดือนธันวาซึ่งในตัวร่างฉบับนี้เนี่ยนะครับมันยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งตัวร่างที่ผมเห็นขณะนี้แล้วก็นำไปใช้ในการประชาพิจารณ์ส่วนหนึ่งที่วุฒิสภามีการศึกษาคู่ขนานไปพร้อมกันด้วยเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่ต้องการที่จะร่างแล้วก็นำเสนอให้สู่สภาแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเป็นแนวทางในการที่จะปฏิรูปการศึกษาได้จริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องการให้คลอดได้ในสมัยหน้าให้ได
3: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวร่างเองเนี่ยจึงไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้มากมายนักนะครับกำหนดไว้แค่70กว่ามาตราเท่านั้นเองส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะให้มีการออกกฎหมายระดับรองนะครับในอนาคตเพื่อที่จะขยายรายละเอียดของการปฏิรูปการศึกษาแต่ส่วนหนึ่งที่เห็นภาพชัดเจนมากก็คือว่าในตัวร่างเนี่ยได้มีการกำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการนี้จะเป็นคณะที่กำหนดทิศทางนโยบายรวมถึงร่างแผนการศึกษาชาตินะครับรวมถึงการออกแบบในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาด้วยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าในรายละเอียดของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยจะได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเนี่ยเป็นคนไปร่างอีกรอบนึงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในส่วนของตัวร่างฉบับนี้เนี่ยก็ยังกำหนดนะครับในรายละเอียดที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจริงๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของผู้เรียนครูและก็สถานศึกษาเช่นการกำหนดให้ผู้เรียนเนี่ย

0: การเรียนรู้หรือโค้ดนะครับที่ช่วยเอื้ออำนวยชี้แนะสร้างแรงบันดาลใจนะครับตามมาตรา66แล้วก็มีอิสระทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรา67เนี่ยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของสถานศึกษาเองนะครับจะมีความเป็นอิสระและคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน4ด้านของการบริหารไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารทั่วไปการบริหารทางวิชาการการบริหารงบประมาณการเงินหรือแม้แต่ในส่วนของการบริหารงานบุคคลอันนี้ที่เห็นภาพชัดเจนครับผม
1: ครับท่านสุธินทีนี้หลายคนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพอจะได้ทราบแล้วว่าคือทางกรรมธิการการศึกษาวุฒิสภากำลังเจาะร่างนี้อยู่ประกบกันไปนะฮะระหว่างที่ทางฝ่ายบริหารเขาก็ประชาพิจารณ์ไปอะไรไปคือเดินกันทั้งสองฝั่งเมื่อร่างถ้าเข้าครม.แล้วเดี๋ยวครม.ก็จะต้องส่งมาที่สภาก็จะได้คือเร็วเรามีข้อมูลที่จะกรองหรือว่าสกรีนจะได้ช่วยกันอภิปรายเวลามาสู่ห้องประชุมของสภาแต่หลายคนถามว่าถ้ามองแบบกว้างๆทั่วไปเลยครับโฉมหน้าการศึกษาไทยแน่นอนหลายคนบอกมันจะต้องเปลี่ยนหลายส่วนโดยเฉพาะผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าคุณครูครอบครัวสังคมชุมชนเท่าเห็นเนี่ยนะฮะคือทุกคนมีส่วนร่วมหมดณวันนี้ถ้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้นะเป็นที่อภิปรายกันในสภาแล้วอะไรแล้วการศึกษาไทยของเรามันจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนในสายตาของท่านสุธินมองยังไงบ้างครับตรงนี้ครับ
2: ค่ะ
0: อย่างน้อยนี่ผมมองว่าถ้าเราดูจากมาตรา6เนี่ยดูจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำคัญของตัวร่างนะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะเป็นการออกแบบกฎหมายที่จะรับประกันการศึกษาฟรีขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาภาคบังคับ9ปีตั้งแต่ป.1ถึงม.3รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม15ปีเนี่ยคือรวมตั้งแต่ก่อนวัยเรียน3ปีไปจนถึงม.ปลายเนี่ยที่เป็นการศึกษาที่รัฐแบบให้เปล่าไม่เรียกเก็บเงิน
1: นี่คือจะฟรีจริงๆเลย
0: หลายมาตราโดยเฉพาะมาตรา23วงเล็บ2นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนหนึ่งผมคิดว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่มีความต้องการหรือจำเป็นพิเศษหรือกลุ่มพิการเนี่ยหรือแม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการดูแลสนับสนุนเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการในการคัดกรองการสนับสนุนสื่อการสอนเสริมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรา30นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการอุดหนุนและส่งเสริมภาคเอกชนรวมถึงท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณที่จะร่วมสมทบแก่เอกชนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตรา23หรือมาตรา31เนี่ยรวมถึงให้อปทช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางในการที่จะให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1: ครับครับ
0: นะครับอย่างน้อยใน3ประเด็นหลักครับผม
1: พอฟังแบบนี้ทำให้เราเข้าใจว่าคือก่อนหน้านี้จะมีประเด็นว่าเด็กหรือผู้ที่เป็นผู้เรียนคือหลุดออกไปจากระบบเยอะแต่พอฟังที่ท่านสุธินบอกเมื่อสักครู่เหมือนกับว่าคือจะอยู่ในระบบนอกระบบทุกวันนี้ยืดหยุ่นได้หมดแล้วและถือว่าจะทำให้การศึกษาเนี่ยขยับไปข้างหน้าได้มากกว่าเดิมใช่ไหมครับท่านครับถ้าเราฟังจากสามประเด็นที่ท่านบอก
0: ถ้าดูจากร่างพรบ.ฉบับนี้นะครับที่เขียนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา35และ58เนี่ยเห็นภาพชัดว่ากฎหมายมีสภาพบังคับทั้งในเรื่องของความเสมอภาคทางการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการรับประกันการศึกษาฟรีขั้นพื้นฐานก็ดีการดูแลกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มได้โอกาสก็ดีนะครับรวมถึงการอุดหนุนส่งเสริมภาคเอกชนหรือท้องถิ่นเนี่ยหรือแม้แต่ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเนี่ยนะครับผมคิดว่าในร่างฉบับนี้มันจะทำให้เกิดการจัดการศึกษาที่เป็นลักษณะของบริการสถานะให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและเสมอภาคมากขึ้นครับ
1: ครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคนจะไม่หลุดออก
2: เราคุยกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ดูครอบคลุมก็ดูทุกมิติ
1: ดูครบแล
2: ้
1: ว
2: แต่ถามว่าศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรไหมคะในตัวกฎหมายตัวนี้ที่เราอาจจะเห็นแล้วอยากจะเสนอแนะไปถึงรัฐบาลหรือว่าการที่จะพิจารณาในขั้นต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วเท่าที่ดูเนี่ยไอ้ตัวร่างพรบฉบับนี้เนี่ยมันยังต้องรับฟังข้อคิดเห็น จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

0: ทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงภาคประชาสังคมอีกมากครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่จะมีการนำเสนอร่างเข้าสู่สภาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือพี่น้องประชาชนนะสามารถที่จะเสนอร่างพรบการศึกษาแห่งชาติเข้าประกบเนี่ย
1: อ๋อประกบเข้ามา
0: ได้อีกทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รวมตัวกันไม่น้อยกว่า20คนหรือพี่น้องประชาชนที่รวมตัวกันไม่น้อยกว่า10,000คนเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นร่างพรบเข้าไปเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในแง่ของการนำเสนอข้อคิดเห็นที่แตกต่างนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากพรบฉบับนี้เนี่ยยังต้องเขียนไม่ได้เขียนไว้ยาวมากนะครับ เหมือนกับพรบฉบับปี42แล้วมันเป็นการยกเลิกพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับปี42ด้วย
1: อ๋อยกเลิกไปเลยโอ้โห
0: ยกเลิกไปด้วยไปแล้วด้วยครับ
2: ยกเลิกใหม่หมด
1: ยกเลิกไป
0: ฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันต่ออีกหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเอายังไงต่
1: อท่านสุทินครับท่านมองว่า
0: เล็กจะเอายังไงต
1: ่อคือต้องเพราะว่าตอนเนี้ยฝ่ายบริหารก็บอกว่าเขาทำงานกันข้ามกระทรวงผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเมื่อก่อนพูดถึงการศึกษาก่อนประถมวัยหรือประถมวัยแล้วก็พุ่งเป้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการพอเป็นระดับอุดมศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาอวแล้วก็ถ้าท้องถิ่นไปก็มีอย่างอปทมหาดไทยอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะแต่ณวันนี้พอเราดูเค้าโครงที่ทางฝ่ายบริหารเขาตั้งโครงเอาไว้สำหรับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครั้งเนี่ยคือทำงานกันข้ามกระทรวงนั่นหมายความว่าทุกกระทรวงนี่จะต้องมาร่วมกันมาแชร์กันมาจอยกันและขยับไปพร้อมกันเนี่ยมิตินี้ท่านมองยังไงบ้างฮะว่ามันก็เป็นอีกความท้าทายนึงเหมือนกันเพราะว่าถือว่าใหม่มากเลยสำหรับประเทศไทยด้วยครับท่านครับ
0: คือถ้าเราไปดูในหมวดที่2นะ
1: ครับ
0: ในส่วนของคณะกรรมการนโยบายเราจะเห็นว่าในส่วนของคณะกรรมการนโยบายเนี่ยในส่วนผู้แทนของส่วนราชการเนี่ยมันจะมีถึง16คนแล้วใน16คนเนี่ยจะเป็นตัวแทนของท่านปลัดกระทรวงหลายๆกระทรวงที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยหรือท้องถิ่นหรือกระทรวงอื่นๆที่มีส่วนในการจัดการศึกษาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการนโยบาย
1: อยู่ในบอร์ดนี้
0: ส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาติอยู่แล้วครับและในบทบัญญัติของร่างพรบฉบับนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเขากำหนดว่ามติของกรรมการนโยบายเนี่ยจะมีผลผูกพันกับส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการศึกษาตามกฎหมายอื่นด้วยเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายฉบับนั้นนั่นก็หมายความว่าพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงกับทุกส่วนราชการนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้วยครับผม
1: ครับท่านสุทินทีนี้ผมถามย้อนกลับไปอย่างที่ทางกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาคือเราจัดการเสวนาไปเพื่อที่จะโชว์ให้เห็นว่าเรามีรายงานการศึกษาผ่าทางตัน การศึกษาไทยเนี่ย ตรงนี้ก็ทราบว่ามีการที่จะเสนอแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผ่านกระทรวงผ่านฝ่ายบริหารอะไรต่างๆมันประจวบเหมาะพอดีกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำลังจะขยับเนี่ยท
2: ่
1: านมองว่าตรงนี้ไปเติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรยังไงได้บ้างครับท่านครับที่ทางวุฒิสภาเราก็ขยับเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: คือเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่าวุฒิสภาเราไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอร่าง
1: ครับ
0: แต่เรามีอำนาจหน้าที่ในการที่ตรวจสอบร่างกฎหมายหลังจากที่เข้าสู่วุฒิสภาแล้วก็คือต้องผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราเองก็อยากจะที่จะศึกษา กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงกฎหมายที่จะเข้าสู่สภาด้วยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมประเด็นการบังคับใช้กฎหมายต่างๆหรือแม้แต่ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแม้แต่ประเด็นปฏิรูปทั้งการศึกษาในระดับปฐมวัยพื้นฐานรวมถึงอาชีวศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาไปพร้อมกันด้วยเนี่ย
1: ครับ
2: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเองเนี่ยเราพยายามที่จะเข้ามาศึกษาในเรื่องเหล่านี้ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราเห็นว่าปัญหาการศึกษาไทยหลังจากที่เรามีพรบการศึกษาแห่งชาติปี2542แล้วเนี่ยถึงแม้จะมีการปรับแก้ไขมาถึง2ครั้งนะครับแต่เราก็ยังเห็นว่ามันก็ยังมีปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก
2: ็
0: ถึงแม้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาให้เสร็จภายในไม่กี่ปีนะครับ6ปี8ปีเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติได้ตามที่กำหนดก็คือไปล่มหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมานะครับซึ่งมันถือว่าเป็นส่วนที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราขาดโอกาสในการที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในการที่จะรองรับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วยไปพร้อมกันเพราะนั้นในส่วนของวุฒิสภาเองเราก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันคลอดโดยเร็วเพื่อให้ทันกับการที่จะพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในบริบททั้งภายในและภายนอกของประเทศเนี่ยนะให้เร็วที่สุดแน่นอนว่าในหลายๆส่วนเนี่ยนะครับเราก็คงจะมีการประสานงานกับทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขด้วยสภาผู้แทนด้วยรวมถึงเครือข่ายทางด้านการศึกษานะครับในการที่จะรับฟังความเห็นนะครับกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันก็อาจจะมีการเสนอข้อมูลให้กับวุฒิสภาในการในผลการศึกษาด้วยนะครับรวมถึงการที่จะประสานข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายในทุกขั้นตอนซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนหรือผลักดันร่างพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยให้สามารถที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ได้รับการผลักดันให้ผ่านการพิจารณาของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามเป้าหมายครับคืออย่างน้อยเนี่ยในรัฐบาลนี้หรือแม้แต่ในการประชุมสภานะครับอย่างน้อยสมัยหน้าเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจนะครับรวมถึงทั้งสภาผู้แทนแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยร่วมกันผลักดันจริงๆเนี่ยก็เราก็หวังว่าพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยน่าจะคลอดออกมาได้ทันกับความต้องการในการที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไปครับ
1: ครับนี่คือความหวังจริงๆก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบริหารแล้วถ้าผ่านคณะรัฐมนตรีมาถึงสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มาถึงวุฒิสภาก
2: ็
1: เก็บประเด็นกันไประหว่างทาง
2: แต่อย่างที่บอกค่ะว่าเวลาไม่คอยใครเน
1: า
2: ะเพราะโลกเปลี่ยนไปเร็วจริง
1: ๆ
2: ก่อนหน้านี้เราเคยถูกตั้งคำถามจากชาวโลกถึงการศึกษาที่อันดับ
1: หมายถึงแรงกิ้งเหรอ
2: แรงกิ้ง
1: แรงกิ้ง
2: มันอาจจะลงไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าร่างนี้มาปุ๊บเนี่ยการศึกษาเราบนเวทีโลกเนี่ยค่ะมันจะสามารถไต่อันดับขึ้นมาได้ไหมหรือจะช่วยยังไงได้มากน้อยแค่ไหนบ้างไหมคะสวคะ
0: ผมคิดว่าในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะสพวทร่วมกับสพทเนี่ยรวมถึงสำนักงานทดสอบแห่งชาติเนี่ยเขาก็ร่วมกันผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่มีอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยเข้าไปสอบในการสอบพิซซ่า
1: ล่าสุดนี่อันดับเราขึ้นนะฮะ
2: ค่ะแต่อันนี้เราขึ้น
1: ล่าสุดอันดับเราขึ้นมา
0: ซึ่งผลล่าสุดเนี่ยก็เป็นผลที่น่าพอใจคืออย่างน้อยเนี่ยมันหยุดตกสักทีนึงนั่นเข้าใจนะครับว่า
1: โอ้ยี่สิบกว่าปีเน
0: า
1: ะ
0: พรบการศึกษาชาติ2542ออกมาเนี่ยนะครับหลังปีผมมองว่าตัวเลขหลังปี2552เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยจากเดิมที่เรามีผลการสอบพิซซ่าที่อยู่ใน ในระดับเดียวกับประเทศ OECD
1: อ
0: ื
1: ม
2: ค่ะ
0: เราจะบางวิชาเราจะสูงกว่าเขาบางวิชาเราจะต่ำกว่าเขาแต่โดยเฉลี่ยเราอยู่ในระดับไล่เลี่ยกับ OECD มาตลอดนะครับในช่วงปี2550หรือ40กว่าๆเนี่ย
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าทุกครั้งที่มีการสอบเนี่ยผลการสอบของเราจะลดลงอย่างต่อเนื่องเลย
1: มันจะลดขั้นลงลำดับไปเรื่อยๆ
0: ลดลงมาเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเรามีผลการสอบที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD เนี่ยเป็นร้อยคะแนนจากที่เราอยู่ระดับ
1: จากที่เราเคยเท่าเขา
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: ทางนั้นเป็นร้อยคะแนนทั้งสามวิชา
1: เป็นทิศทางที่ดีที่ขึ้นมาแล้ว
0: แล้วก็ภาษาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นจุดกลายความหวังขึ้นมานิดนึงว่ามันหยุดตกแล้ว
1: จาก58ขึ้นมาเป็น53ของโลก
0: มันเงยขึ้นนะค่าสถิติมันเงยขึ้น
1: ครับท่านสุ
0: ชินซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมที่น่าจะเป็นมุมที่ดีขึ้นนะครับว่าในส่วนของฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับผลการสอบของพิซซ่าของเราเนี่ยถึงแม้ว่าในภาพรวมเนี่ยมันจะไม่ใช่การประเมินเด็กทุกคนแต่เป็นการสุ่มจากเด็กจากประมาณสัก 2,000 กว่าโรงเนี่ยจากทุกสังกัดเนี่ยในภาพรวมเราถือว่าเราได้รับผลการประเมินที่ดีขึ้นนะครับและอันดับของเราก็ขยับขึ้นมา 4-5 อันดับด้วยนะครับ
1: ครับขอให้ลำดับขยับขึ้นไปแล้วก็ในมุมของวุฒิสภาเดี๋ยวรอฝ่ายบริหารก่อนแล้วคงจะได้พูดคุยกันต่อวันนี้อย่างน้อยฝ่ายบริหารขยับเราก็อยากจะเห็นนะครับว่ากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติเราก็มีกระบวนการอย่างไรบ้างในมิติของการศึกษาวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านสว.สุทินครับที่มาคุยกันในเปลี่ยนมุมคิดครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมากครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับนี่คือสว.สุทินแก้วพนาครับท่านรองประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาก็ให้เห็นทิศทางนะครับพอเราอยู่กันทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติน
2: ะ
1: ก็ต้องมาดูกันเมื่อมีหลายๆอย่างขยับย้ำนิดนึงน้องไม
2: ค
1: ์พิซซ่า
2: เนาะโอ้โหผลประเมินก็อย่างที่บอกว่าก็เราก็ขยับขึ้นนะคะอันดับ53ก็เป็นที
1: ่เป็น53
2: ก็ทำให้เราชื้นใจกันข
1: ึ้นรอมาหลายปี20กว่าปีที่ผ่านมา
2: ใช่ค่ะซึ่งก็นักเรียนไทยเราเนี่ยนะคะมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นครบ3ด้านไปเลยจากเดิมที่อยู่58ในช่วงปี2022ส่วนในปีนี้2025เราขึ้นมาสู่อันดับที่53ก็อย่างที่บอกเขาว่าถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้มาเนี่ยก็หวังว่า
1: ความหวังจะขึ้นจาก53ไปเป็นเลย50มั้ยไปอยู่แบบ50 49ได้มั
2: ้ยค่อยๆขยับเราก็ถือว่าดีใจมากๆแล้ว
1: ครับที่แน่ๆเดี๋ยวให้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแห่งชาติเข้าสภามาก่อนเชื่อว่าหลายๆท่านทั้งส.ส.ส.ว.คงมีหลายๆประเด็นที่จะต้องอภิปรายเพราะว่านี่คืออนาคตของประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้คือประเด็นที่เรามาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับหมดเวลาของเปลี่ยนมุมคิดแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
2: และมายอัญชลีวงศ์สัมปันธ์ค่ะ
1: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับ EP นี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนผู้แทนประเทศไทยบนเวทีนานาชาติจากพระปีชาสามารถด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงมีบทบาทสำคัญในการนำชื่อเสียงและบทบาทของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์ได้ทรงปฏิบัติงานณคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชภารกิจในเวทีระหว่างประเทศประสบการณ์ดังกล่าวทำให้พระองค์ทรงมีความเข้าใจทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศความร่วมมือพหุภาคีและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2555พระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติณกรุงเวียนนาพร้อมทั้งทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียอีกด้วยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตพระองค์ทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลกโดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้ระบบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชญากรรมการป้องกันยาเสพติดและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและประสบการณ์จากการทำงานในฐานะอัยการมาส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างหลักนิติธรรมความยุติธรรมและการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระปณิธานในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมพระองค์ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประชาคมระหว่างประเทศในปีพุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้แต่งตั้งพระองค์ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมบทบาทบนเวทีโลกของพระองค์มิได้เป็นเพียงการเป็นผู้แทนประเทศไทยเท่านั้นหากยังเป็นการสะท้อนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายประกอบกับพระวิสัยทัศน์ในระดับสากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและผู้ส่งเสริมหลักนิติธรรมซึ่งสร้างคุณูปการต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างเป็นที่ประจักษ์ตอนต่อไปติดตามพระปณิธานด้านกระบวนการยุติธรรมจุดเริ่มต้นของพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังและผู้เปราะบางในสังคม

0: สถานีที่เป็นกลางสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองวิทยุรัฐสภา
1: ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารฝ่ายนิติบัญญัติการประชุมรัฐสภารวมทั้งรายการต่างๆที่เติมเต็มสาระความรู้รอบด้าน
0: สะท้อนความเป็นจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นกลาง
1: เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังทุกเพศทุกวัยรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 22:00 น.วิทยุรัฐสภาสื่อกลางการมีส่วนร่วมการเมืองไทย

0: ประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง.ค่ะนันประภัสเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วง3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้ววันนี้ฝนมาพร้อมกับน้องนิกกี้ค่ะคุณนิติธรรมธรรมประชาอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่โฟนครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง.ทุกท่านครับ
1: ค่ะเรื่องที่เราคุยนะคะกับทางสตง.หนีไม่พ้นเรื่องราวของเงินเงินทองทองค่ะเพราะว่าหน้าที่หลักของสตง.ก็คือต้องดูแลเงินแผ่นดินซึ่งเป็นเงินของประชาชนนะคะวันนี้ประเด็นที่หยิบยกมาคุยจะเป็นเรื่องอะไรคะ
2: ครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องเงินเงินทองทองอย่างที่พี่ฝนพูดครับแต่มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเงินงบประมาณอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของเรานี่ครับเพราะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบก็คือเงินในกระเป๋าของเรานี่แหละซึ่งปัญหานี้ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญครับที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจครอบครัวแล้วก็ลุกลามไปถึงสังคมจนมีคำพูดที่ว่าก็ไม่มีใครอยากเป็นหนี้นะทีนี้ในประเด็นของเรื่องหนี้นอกระบบอะครับพี่โฟนทำไมเราถึงเรียกว่าหนี้นอกระบบเพราะหนี้เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เอกชนเขาปล่อยเงินกู้ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พัวพันไปถึงเรื่องการทวงหนี้โดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เราได้เห็นกันบ่อยๆก็คือเรื่องการทวงหนี้โหดซึ่งจริงๆแล้วกรณีต่างๆเหล่านี้ก็จะมีกฎหมายที่เขาควบคุมอยู่ในเรื่องวิธีการปล่อยเงินกู้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างเงี้ยครับก็คือพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. 2560ทีเนี้ยพอปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของพวกเราคนไทยเนี่ยครับในปีงบประมาณพ.ศ. 2567ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวครับพี่โฟนก็มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันดำเนินการนะครับเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ให้ประชาชนนะครับทางเราสตง.ครับก็take action กับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง.วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการที่รัฐเนี่ยเข้ามาช่วยประชาชนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบว่าภาครัฐเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรและในมุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนเรื่องประสิทธิภาพความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้างครับพี่ฝน
1: ค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกลุ่มสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่1สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคุณยงยุทธตีระเจริญอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนันทภัทรคุณนิติธรรมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าถึงโครงการนี้สักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวฝนจะขอความเชื่อมโยงหน่อยเพราะฝนมีเสียงในหัวถามไว้ว่าเอ๊ะนี่นอกระบบมันเป็นเรื่องของคนไปกู้เอกชนไม่ใช่หรอเกี่ยวกับเงินงบประมาณยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องตอบเสียงในหัวฝนนิดหนึ่งนะคะ
2: ครับ
1: โครงการนี้เป็นยังไงคะ
3: ผมขอเริ่มจากที่มาและความสำคัญของโครงการก่อนละกันนะครับ
1: ได้ค่ะ
3: ก็คือปัญหานี้นอกระบบเป็นปัญหาเรื้อรังมากนะครับที่เกิดก่อนสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากขาดสภาพคล่องครับรายได้ไม่พอรายจ่ายและไม่สามารถกู้ยืมเงินในระบบได้จึงต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบอะครับที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดต้องเผชิญกับการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมหรือใช้ความรุนแรงนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจึงได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับเป็นวาระแห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันนะครับเพื่อลดความรุนแรงและใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้อย่างเป็นธรรมครับขั้นตอนวิธีการดำเนินงานก็คือจะเป็นการประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบนะครับการเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทประนอมหนี้กันนะครับหากมีการเจรจาไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ครับ
2: ครับ
3: ขั้นตอนต่อไปก็คือส่งต่อข้อมูลลูกหนี้ ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ให้เงินกู้นะครับได้แก่ธนาคารออมสินแล้วก็ธกส.นะครับเพื่อพิจารณาให้สินเชื่อต่อไปแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือหากการเจรจาประนอมหนี้ไม่เกิดผลสำเร็จเนี่ยและลูกหนี้ต้องการที่จะดำเนินคดีกับเจ้าหนี้กรมการปกครองก็จะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ต่อไปนะครับถ้าหากมีฐานความผิดในคดีอาญา
2: ทีนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการลงทะเบียนลูกหนี้ด้วยครับแล้วจำนวนของลูกหนี้ที่เข้ามาในโครงการนี้มันมีเท่าไหร่ครับ
3: ครับอันนี้ก็คือเป็นข้อตรวจพบของเราเลยนะครับ ก็คือมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับ 153,400 รายนะครับแต่มีลูกหนี้ที่มีข้อมูลถูกต้องแล้วก็สมัครใจที่จะเข้าร่วมสู่กระบวนการของรัฐอันนี้ก็คือการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยเพียง 53,170 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 34.66 เพียงเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าไม่สมัครใจเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยอันมีสาเหตุอันเนื่องมาจากผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่นะครับเขามีความเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับวิธีการให้ความช่วยเหลือของรัฐโดยคิดว่ารัฐอาจจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินให้เปล่าจึงไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยต่อไปนะครับ
2: โอเคตอนนี้เราทราบแล้วล่ะว่าทางภาครัฐเนี่ยได้ดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วทีนี้ทางสตง.ครับตอนที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเรามีขอบเขตการตรวจสอบอย่างไรแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบอย่างไรเพราะอย่างที่เมื่อกี้พี่โฟนบอกว่าเรามีเสียงในหัวเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเอ๊ะมันมีความเกี่ยวโยงอย่างไรกับ
1: มันไม่น่าจะเกี่ยวกับเงินงบประมาณของรัฐไหมหรือว่าไปกู้หนี้นอกระบบมาแล้วก็แบบเอาเงินหลวงไปชดใช้ไปหมุนอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยอ
2: ธิบายให้พวกเราเข้าใจนิดนึงว่าในพาร์ทของการที่เราเข้าไปดำเนินการตรวจสอบเนี่ยเราตรวจในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ครับการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐจะต้องใช้งบประมาณของรัฐเข้าไปดำเนินการนะครับอาจจะมากน้อยแตกต่างกันก็คือใช้เงินงบประมาณของรัฐดังนั้นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็มีหน้าที่และอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบกระบวนการการทำงานของหน่วยงานของรัฐที่ใช้งบประมาณในการดำเนินการนะครับครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่1ตุลา2566จนถึง30กันยายน2567นะครับ เราอาจจะมีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนิดนึงนะครับ GDPR ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเป็นเหตุให้เราไม่สามารถที่จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ลูกหนี้เชิงลึกได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเรานิดหนึ่ง
2: ครับ
3: ส่วนวิธีการตรวจสอบของเราก็ผสมผสานนะครับก็คือมีการตรวจสอบและวิเคราะห์จากเอกสารหลักฐานและฐานข้อมูลได้แก่พวกกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งนะครับแล้วก็คู่มือการปฏิบัติงานและฐานข้อมูลการลงทะเบียนของกรมการปกครองครับแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารและเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับในทั้งส่วนกลางและในส่วนของภูมิภาคเราก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับท่านนายอำเภอท่านปลัดอำเภอผู้รับผิดชอ
2: บ
3: ผู้อำนวยการเขตและก็เจ้าที่ประจำศูนย์ดำเนินการครับเรามีการสุ่มตัวอย่างในภาคสนามด้วยครับของกลุ่มตัวอย่างลูกหนี้ที่ลงทะเบียนจำนวน240รายนะครับ
2: ครับ
3: เพื่อตรวจสอบสถานะของกลุ่มลูกหนี้เหล่านี้ว่ามีสถานะเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยได้หรือไม่ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่จะชี้วัดความสำเร็จของโครงการนี้ครับ
2: ก็มีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันดำเนินการยิ่งมีหน่วยงานมากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าอาจจะมีการใช้เงินงบประมาณไปด้วยมากเท่านั้น
1: ค่ะคราวนี้ในประเด็นที่เราตรวจพบเนี่ยค่ะแจกแจงให้เราฟังได้ไหมคะว่าประมาณไหนยังไงและสาเหตุมาจากอะไรแล้วมันเป็นประเด็นใหญ่ๆที่มันทำให้ก่อให้เกิดการแก้ปัญหานี้นอกระบบได้อย่างไร
3: ครับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรเราพบปัญหาใน3มิติครับคุณนันทภัทรครับก็คือในส่วนของการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดครับก็คือมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือ 153,000 รายครับมีเพียง 53,170 รายที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยครับใน 53,170 รายเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นกรณีก็คือ 128,089 กรณีเนื่องจากว่าลูกหนี้1รายอาจจะมีเจ้าหนี้มากกว่า1รายเหมือนกันก็คือเขาเลยแบ่งเป็นกรณีซะ
2: ครับ
3: จากกรณีพิพาทเนี่ย 128,000 รายเนี่ยเจ้าที่สามารถนำกรณีพวกนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยได้เพียง 34,284 รายครับคิดเป็นร้อยละ 26.77 เท่านั้นเองนะครับซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายตัวนี้ไว้ว่ากรณีที่ผู้สมัครใจเข้าร่วมสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ได้เข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยจริงๆเนี่ยร้อยละ26เท่านั้นเองสาเหตุเนื่องมาจากส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมเข้าร่วมสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยครับหรือถ้าไม่เกิดขึ้นแบบนี้อำเภอก็ต้องจำหน่ายเรื่องออกไปครับทำให้การเจรจาไกล่เกลี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้มิติที่2ครับที่เราตรวจสอบเจอก็คือการอนุมัติสินเชื่อเยียวยามีสัดส่วนที่น้อยมากจริงๆครับก็คือมีลูกหนี้ที่ยื่นขอสินเชื่อ 21,104 รายครับแต่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจริงเนี่ยเพียง982รายประมาณร้อยละ5เท่านั้นเองครับเป็นเงินประมาณสัก31ล้านเนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยขาดคุณสมบัติครับหรือว่าเงื่อนไขของธนาคารมีความเข้มงวดเกินไปไม่ยืดหยุ่นต่อสภาพความเป็นจริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับผู้ที่ไปกู้เงินนอกหนี้นอกระบบก็คือจะมีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยู่แล้วซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นโครงการก็คือจะไม่ยืดหยุ่นต่อสภาพความเป็นจริงในตรงนี้เลยในมิติที่3ครับการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหนี้มีจำนวนน้อยครับ379กรณีครับแต่มีการรับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจริงเนี่ยเพียง15กรณีครับประมาณร้อยละ4เท่านั้นเองครับครับข้อตรวจพบเรามี3มิติประมาณนั้นครับ
2: ครับถือว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยอย่างตัวเลขเรื่องของการมาลงทะเบียนแล้วก็นำไปสู่การเจรจาแล้วก็ขอสินเชื่อเนี่ยในขั้นของการขอสินเชื่อเนี่ย 20,000 แล้วก็ได้รับอนุมัติแค่982เองในส่วนของการดำเนินคดีก็มีการแจ้งเรื่องไปทั้ง379แต่ดำเนินคดีได้จริง15แล้วพอข้อตรวจพบเราตรวจพบแบบนี้แล้วครับแล้วก็มีสาเหตุแบบนี้ทางสตง.เองเราได้เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจเขาดำเนินการยังไงครับ
3: ครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับท่านผู้ว่าก็คือได้มีข้อเสนอแนะให้เจรจาดำเนินการหากจะดำเนินการโครงการลักษณะนี้อีกในอนาคตก็คือ1นะครับคือความชัดเจนก่อนเริ่มควรระบุหลักเกณฑ์เงื่อนไขมาตรการช่วยเหลือให้แน่นอนชัดเจนก่อนครับก่อนที่จะประชาสัมพันธ์และเปิดรับลงทะเบียนเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความคาดหวังที่คาดเคลื่อนนะครับหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือของทางรัฐนะครับ
2: คร
3: ับ ข้อ2ครับก็คือให้บูรณาการกฎหมายและการส่งต่อคดีครับหากเจ้าหนี้ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแต่มีพฤติกรรมหรือหลักฐานชัดเจนว่าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดควรประสานงานเชิงลุกครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างจริงจังครับ ไม่ใช่แค่ยุติเรื่องครับส่วนกรณีข้อ3 4 5เนี่ยจะเป็นการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็คือแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุก็คือให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมความรู้ทางการเงินนะครับวินัยทางการเงินที่สำคัญต้องฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพในการหารายได้ส่งเสริมอาชีพให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้นะครับเพื่อไม่ให้พวกเขากลับไปสู่วงจรหนี้นอกระบบอีก
2: คร
3: ับ ข้อ4นะครับให้จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นเอกภาพครับก็คือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกหนี้นอกระบบระหว่างหน่วยงานต่างๆเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีครับก็คือให้เชื่อมโยงเพื่อให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบนะครับ
2: คร
3: ับ ส่วนข้อสุดท้ายก็คือการผ่อนปลนเงื่อนไขสินเชื่อรัฐครับให้ประสานงานกับกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐเพื่อทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อเยียวยาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นนะครับและผ่อนปลนสอดคล้องกับศักยภาพของประชาชนฐานรากมากขึ้นนะครับ
2: คร
1: ับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงหน่วยรับตรวจหรือประชาชนบ้างไหมคะ
3: ฝากถึงหน่วยรับตรวจก่อนแล้วกันนะครับก็คือเราขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่านนะครับซึ่งต้องทำงานภายใต้ความกดดันและความคาดหวังสูงมากอย่างไรก็ดีนะครับในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบซึ่งเป็นวาระแห่งชาติเนี้ยจะสำเร็จได้ไม่ใช่แค่เพียงการตั้งโต๊ะเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วจบไปนะครับแต่ต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและจริงจังครับและส่งเสริมมิติทางเศรษฐกิจคือสร้างอาชีพหรือว่าวินัยทางการเงินควบคู่กันไปครับที่สำคัญลูกหนี้ที่จะมาขอความช่วยเหลือนั้นน่ะแสดงว่าเขาอาจจะไม่มีที่พึ่งอื่นในการแก้ไขปัญหาของเขาแล้วดังนั้น อยากให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติกับลูกหนี้เสมือนญาติในครอบครัวนะครับซึ่งจะส่งผลให้กับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอาจจะเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นครับฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับปัญหานี้นอกระบบเป็นกับดักที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากนะครับภาครัฐมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือแต่อยากวิงวอนให้พี่น้องประชาชนนะครับให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงินของตัวเองและครอบครัวให้มากนะครับพยายามลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงนะครับแล้วก็รับฟังข่าวสารบ้านเมืองเพื่อให้มีความรู้เท่าทันกลโกงของเจ้าหนี้ในรูปแบบใหม่ๆนะครับสำหรับลูกหนี้ที่ยังมีความเดือดร้อนก็ขอให้เชื่อมั่นในกลไกรัฐนะครับกล้าที่จะก้าวเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปกป้องและช่วยเหลือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผม
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรของเราคุณยงยุทธตีรัชเจริญนะคะผู้อำนวยการกลุ่มสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่1สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะและคุณผู้ฟังคะรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง.ติดตามได้นะคะทั้งทางช่องทางของสื่อวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานั่นคือวิทยุFM AM นะคะรวมไปถึงการฟังออนไลน์ที่ tpchannels.org แอปพลิเคชันของเรา tp

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

ืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: เฮ้ย
1: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
0: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
1: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
0: กล้ากลัวครับ
1: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
0: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
1: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอะ
8: เพิ่มขึ้น
9: โกงแย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
4: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะแม่คุณ
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า
0: อุ๊ย
1: มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉมาสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เออเก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
2: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
7: 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
9: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
9: เขาเร่งความเร็วไปที่100
10: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
9: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
10: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
9: เมื่อเกิดการชน
10: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
11: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับ ขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม 2530

0: เอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
6: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDAไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: โหครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆที่โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: งตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบือ้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: โกงเอาเราไม่โกง
12: 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: คำว่าโปร่งโดงคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมโปร่งโดงกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง
15: ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เออเด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็
2: มงั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 71 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีน